0: กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติน
1: ายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและกฎหมายกว่า 7,600 ฉบับลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ เพราะมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Path อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันที่22มิถุนายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
3: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจากเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
2: นอกจากนี้จะเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงจะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Path เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติการลงทุนให้รวดเร็วขึ้นเตรียมมาตรการและแต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอในวันที่22มิถุนายนนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถา บันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความต้องการของตลาดและความต้องการของเกษตรกรตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ให้ทันต่อความต้องการของเกษตรกรจำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัจจุบันกรมการข้าวมีงบประมาณด้านการวิจัยประมาณ200ล้านบาทต่อปีจึงมอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพและกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงพร้อมย้ำว่าการพัฒนาพันธุ์ข้าวต้องสอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดโลก
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเริ่ม1กรกฎาคมนี้พร้อมเดินหน้าสู่บริการออนไลน์ครบทุกด้านภายในปีหน้านายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบได้แก่การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดผ่านระบบออนไลน์ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวและการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลแก่หน่วยงานภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะยุติการให้บริการในรูปแบบกระดาษสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะยุติการยื่นคำขอแบบ Walk-in หลังพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความพร้อมของภาคธุรกิจในการปรับตัวเข้าสู่การใช้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลและการพัฒนาภาครัฐสู่การให้บริการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
0: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนร่วมกับ11หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไทยตามมาตรฐานสากลรองรับกฎระเบียบ EUDRของสหภาพยุโรปที่จะเริ่มบังคับใช้ปลายปีนี้รองศาสตราจารย์นุพรลีปรีชานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ EUDR Thailand 2026ขับเคลื่อนการเกษตรไทยสู่มาตรฐานโลกภายใต้แนวคิด EUDR One Data Thailand เพื่อร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลกลางของประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทานบนมาตรฐานเดียวกันบนเว็บไซต์ eudrthailand.com ระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและ11หน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรับมือกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปหรือ EUDR เน้นการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับเพื่อรักษาฐานการส่งออกและโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรสำคัญ7ประเภทประกอบด้วยยางพาราปาล์มน้ำมันโคไม้กาแฟโกโก้และถั่วเหลืองที่มีมูลค่ากว่า 64,000 ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขสำคัญ3ประการคือสินค้าต้องไม่รุกรานพื้นที่ป่ากระบวนการผลิตต้องถูกกฎหมายและที่สำคัญต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างระบบกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับมาตรฐานการค้าสินค้าเกษตรไทยสู่ระดับสากลรองรับการค้ายุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม
1: กรมศิลปากรประสานงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่แหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงเดือนกรกฎาคมนี้กรมศิลปากรได้เตรียมความพร้อมดูแลและบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกที่ต้องมีแผนอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่มรดกโลกหากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในครั้งนี้จะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของไทยแต่เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมแหล่งที่6และยังเป็นมรดกโลกแหล่งแรกที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรโดยตรงทั้งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะห์เปิดฉากสู้รบกันอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเลบานอนเสียชีวิต47รายและทหารอิสราเอลเสียชีวิต4นายซึ่งการสู้รบดังกล่าวเกิดขึ้นแม้สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นเดนิโปรเปตรอฟแคว้นโดเนสและแคว้นโอดิซาเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองกำลังยูเครนดำเนินการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า200ลำต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างหลายแห่งซึ่งรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันคาปอนิยาได้รับความเสียหายขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงเดินหน้าโจมตีในดินแดนของยูเครนต่อไปเพื่อตอบโต้การโจมตีล่าสุดของกองกำลังยูเครน
0: นางมารีโรสลีนเบลิแซผู้อำนวยการฝ่ายรับมือเหตุฉุกเฉินระดับภูมิภาคแอฟริกาขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วอย่างน้อย75รายจำนวนนี้เสียชีวิต17รายนับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้เริ่มขึ้นเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมานางเบลิแซยังกล่าวเพิ่มเติมว่า WHO กำลังให้การสนับสนุนด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนใน DR คองโกที่รู้สึกหวาดกลัวจนไม่กล้ารักษาผู้ป่วยหลังจากได้เห็นเพื่อนร่วมงานจำนวนมากติดเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข DR คองโกเปิดเผยว่าอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานเช่นถุงมือและหน้ากากอนามัยซึ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์กำลังขาดแคลนอย่างหนัก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มดีสหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0ส่วนวันนี้กลุ่ม4บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติเวลา 7:30 นาทีและกลุ่มดีตุรกีพบกับปารากวัยเวลา 10:00 นคู่ดึกเวลาเที่ยงคืนกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนต่อด้วยเวลา 3:00 นกลุ่ม E เยอรมนีเจอกับไอวอรี่โคสต์แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกัจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะห่วงยู่ไข่มืออันดับ67ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมแต่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวบุษนันท์อึมบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการอันดับ20ของโลกมีอาการบาดเจ็บขอถอนตัวก่อนพบกับพากาอึนจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ5จากฮ่องกง2-0เกมหยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ส่วนหญิงคู่สองพี่น้องเมญพากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับอมันเรียปาติวีกับชิติรามัทฮานติคู่มือวางอันดับ1จากอินโดนีเซีย1-2เกมกอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านบาทที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับพาร์ค72จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายทิตารีวิศวะปัทมวรรณนักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีนักเรียนนอกมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทผู้นำจากรอบแรกทำอีก5อันเดอร์พา67จาก7เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวม11อันเดอร์พา205คว้าแชมป์ไปครองขณะที่โปรไฟล์ชายกันสิมคำบอลวัย26ปีจากขอนแก่นที่ลุ้นแชมป์อาชีพแรกในกลุ่มผู้นำจบสกอร์รวม10อันเดอร์พาพลาดไปเพียงสโตรกเดียวโปรไฟล์ได้รองแชมป์จะรับเงินรางวัลสูงสุดของประเภทนักกอล์ฟอาชีพ 260,000 บาทนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคณัชชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายเกรียงไกรวิไลรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิง Princess Cup S Kola ครั้งที่23แข่งขันระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชส่วนการแข่งขัน AVCS Cola Girl U18 Volleyball Championship 2026แข่งขันระหว่างวันที่1-7กรกฎาคมที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำหรับรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไปทางนี้ True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้ง2รายการครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 17:19 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
10: 1นาทีกับกปท.
11: โอกาสที่รถจะเกิดอุบัติเหตุหรือเสียกลางทางมักพบเห็นบ่อยขึ้นในช่วงหน้าฝนเนื่องจากการขับขี่ที่ขาดการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษรวมทั้งสภาพรถที่ไม่สมบูรณ์โดยอาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหากรถที่เสียหรือเกิดอุบัติเหตุอยู่ไม่ส่งสัญญาณให้เห็นชัดเจนโดยเฉพาะช่วงขณะฝนตกที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดีนักดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือไฟเหลืองกระพริบเพื่อเตือนให้รถคันอื่นชะลอความเร็ว หากกรณีที่ไฟฉุกเฉินชำรุดให้ใช้ไฟฉายหรือกิ่งไม้มาวางไว้ด้านหน้าและหลังรถให้เห็นชัดเจนในระยะห่างพอที่รถคันอื่นจะชะลอความเร็วได้ทันไม่ควรจะยืนมุงดูสถานการณ์หรือโต้เถียงกันกลางถนนเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชนรวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของรถคันอื่นด้วยนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศคาราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำพึ่งสระหนึ่งขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระหนึ่งอุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้างใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12ขวบว่าเอาด่างสแก1น้ำผลแตงกวา1ขันทศกร1ดินประสิวขาว1คุลีการเข้าด้วยกันกินปัจจุบันขันทศกรหมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแซคคาริน
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือนอ้ายและเดือนยี่เดือนธันวาคมหรือเดือนอ้ายมีประเพณีพระสงฆ์เข้ากรรมคือการสารภาพความผิดและความบกพร่องต่างๆของตนต่อหน้าคณะสงฆ์เป็นประเพณีที่ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของพระสงฆ์ที่ทำผิดและให้ระมัดระวังไม่ทำผิดซ้ำอีกเดือนมกราคมหรือเดือนยี่คนไทยเชื้อสายจีนจะมีพิธีเส้นไหว้วันสิ้นปีและฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามคติความเชื่อของจีนที่เรียกว่ามีการเส้นไหว้บรรพชนเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ล่วงลับไปแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
10: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระบาดค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
17: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
18: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
17: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
18: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
17: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
18: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่นอกจากนี้การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดนี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจฐานรากและรายได้ของเกษตรกรไทยเช้านี้ติดตามมาตรการเชิงรุกและแนวทางการแก้ปัญหาเร่งด่วนจากนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีวัชรพลคะ
20: ครับผม
19: ท่านรัฐมนตรีคะปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นอย่างไรสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมากน้อยแค่ไหนคะ
20: ครับเอาสถานการณ์ก่อนนะครับสถานการณ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยก็จากการติดตามนะครับตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังของการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติก่อนเนา
19: ะ
20: แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน21จังหวัดเนี่ยก็พบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยที่ก็มีความชุกชุมของปลาหมอคางดำเนี่ยมากน้อยต่างกันตอนนี้เนี่ยที่สถานการณ์ผมก็จะขออนุญาตแบ่งเป็นแดงแล้วก็จะมีเหลืองแล้วก็มีเขียวนะครับเป็นแบ่งเป็นโซนตามที่นโยบายที่ผมให้ไว้ก็คือเราจะทำการจำกัดพื้นที่ก่อนพอจำกัดพื้นที่ได้แล้วเราค่อยเริ่มกระบวนการกำจัดแล้วก็นำไปสู่การกระบวนการใช้ประโยชน์โดยที่จังหวัดที่ชุกชุมจริงๆเนี่ยก็จะมีจันทบุรีระยองชลบุรีแล้วก็สมุทรปราการสมุทรสาครนะครับสมุทรสงครามใช่อันนี้ที่สถานการณ์ที่ระบาดเยอะที่สุดแต่ว่าที่น้อยๆเนี่ยก็มีหลายจังหวัดครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับ
19: และในส่วนที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอะค่ะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
20: จากการตรวจสอบของกรมประมงเนี่ยครับตอนนี้ต้องรอตัวเลขรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงเพราะว่าทราบว่ามีแต่การเสนอข่าวอย่างเดียวแต่ว่าตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยผมต้องขออนุญาตเดี๋ยวรอการรายงานจากกรมประมงอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนำตัวเป็นคลิปวิดีโอที่ลงในโซเชียลมีเดียต้องขออนุญาตรอว่าเป็นตัวเลขเป็นทางการอีกครั้งนึง
19: และจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นกับผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในส่วนนี้กระทรวงมีมาตรการเร่งด่วนดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อควบคุม
20: โดยที่นโยบายครับที่ผมให้ไปตั้งแต่แรกเลยก็คือการจำกัดพื้นที่ก่อนพอเราเริ่มจำกัดพื้นที่แบ่งโซนออกมาได้อย่างที่ผมบอกเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะไปนำไปสู่การกำจัดเนี่ยเราก็ทำกันอย่างต่อเนื่องครับแต่ด้วยที่งบประมาณที่มีอย่างจำกัดเนี่ยตอนนี้ผมก็สั่งการให้ท่านอธิบดีกรมประมงเนี่ยเข้าไปดูแลในทุกจังหวัดที่มีการระบาดแล้วก็ให้ท่านประมงจังหวัดประมงอำเภอแต่ละที่เนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาช่วยร่วมกันกำจัดตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่เรากำจัดไปได้แล้วก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ประมาณน่าจะถึง700,000 ตันแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีแผนในระยะต่อไปอีกก็คือจริงๆแล้วตัวโครงการต่างๆที่มันถูกประกาศเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี67นะครับก็จะมีกรอบงบประมาณที่เอามาช่วยจัดการเรื่องนี้เนี่ยไว้ถึงสูงถึง450 ล้านบาทแต่ว่าเราได้ใช้งบประมาณไปจริงๆแล้วเนี่ยแค่98 ล้านบาทดังนั้นก็ยังมีกรอบวงเงินที่ต้องขออนุมัติจากครม.หรือว่างบกลางเนี่ยครับอีกส่วนหนึ่งอยู
19: ่
20: ก็ตอนนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับก็ทำการกำจัดไปเรื่อยๆอย่างเร่งด่วนอยู่แล้วครับ
19: สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับความเสียหายค่ะแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
20: ตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยข
19: ึ้
20: นต้นเนี่ยผมให้ทางประมงจังหวัดนะครับที่ได้พบกับสถานการณ์เนี้ยได้เข้าไปคุยได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็สำรวจเรียบร้อยก็ได้เข้ามีการทำโครงการนะครับได้การอย่างแรกเลยเราก็ต้องการส่งเสริมอาชีพก่อนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำต่างๆซึ่งการเลี้ยงสัตว์น้ำเหล่านี้ครับจะลดผลกระทบการสูญเสียรายได้ได้แล้วก็จะเป็นการควบคุมกำจัดปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนะครับส่วนที่สองเองเนี่ยเราก็มีการสนับสนุนให้ปรับระบบการเลี้ยงโดยการกรองน้ำเข้าเพื่อป้องกันปลาหมอคางดำเข้านะครับในส่วนต่อไปเองเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือคือพี่น้องเกษตรกรในการปล่อยปลานักล่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลากระพงเองที่มันเป็นปลานักล่าที่เข้าไปช่วยในการกำจัดครับ
19: ค่ะ
20: อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยที่ในส่วนที่เราต้องสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับ
19: ค่ะในส่วนของการแก้ปัญหาระยะยาวล่ะคะกระทรวงมีแผนหรือมาตรการอย่างไรบ้างคะ
20: ในระยะยาวเองก็อย่างที่ผมเรียนไปครับเดี๋ยวเราก็จะคงต้องวางแผนเพื่อของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มในกรอบวงเงินนะครับโดยกรอบวงเงินที่จะเอานำมาใช้เนี่ยก็ยังเหลืออีกตั้งประมาณสัก350 ล้านบาทในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาทำทั้ง3ส่วนก็คือในวางแผนในการกำจัดแล้วก็วางแผนในการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นปลาป่นหรือปลาล้าหรือน้ำปลาเองอันนี้เราก็จะมีการวางแผนในระยะยาวต่อไปนะครับ
19: ทางกระทรวงมีการตั้งเป้าหมายไหมคะว่าจะลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้เมื่อไหร่คะ
20: จากการคาดการณ์นะครับเอาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนแล้วสถานการณ์ปัจจุบันในแหล่งน้ำมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าแหล่งที่พบว่าเป็นปัญหาของการเพิ่มจำนวนปลาหมอคางดำเนี่ยกับเป็นบริเวณที่เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติแล้วก็กึ่งธรรมชาติจริงๆแล้วมันต้องมีแนวทางในการควบคุมกำจัดอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์สู่แหล่งน้ำก็สถานการณ์เนี่ยผมตั้งเป้าไว้ที่ใน3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลเห็นผลนี่คือตัวเลขมันต้องลดลงอย่างแน่นอนแล้วก็ใน3เดือนนี้ควบคู่กันเราก็จะทำเรื่องการส่งเสริมในการนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นด้วยครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีมีคำแนะนำหรือต้องการฝากอะไรไปยังเกษตรกรแล้วก็ประชาชนบ้างคะเชิญค่ะ
20: ประเด็นแรกเลยนะครับเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมเนี่ยหน่วยงานของกรมประมงเองเนี่ยเขาจะจะต้องขอความร่วมมือแล้วก็บูรณาการเนี่ยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นเองไม่ว่าจะเป็นส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคก็ต้องให้สนับสนุนช่วยกันในการปฏิบัติแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางกรมประมงเนี่ยแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจก็ต้องอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มันต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการสักนิดหนึ่งก็ทำอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรครับว่าเราเนี่ยมีโครงการดีๆที่กำลังจะออกอย่างต่อเนื่องที่มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับก็ดังนั้นเองเนี่ยก็ให้มั่นใจครับว่าภายใต้การนำของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็จะทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นโดยเร็วอย่างแน่นอนครับ
19: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
20: ครับขอบคุณครับ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ท่านผู้ฟังคะเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026 VR 1รักกันเป็นหนึ่งขับเคลื่อนเมืองแห่งความเท่าเทียมสู่ระดับสากลและพร้อมโอบรับทุกคนตลอดทั้งปีติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
21: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตอกย้ำบทบาทเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างและเคารพในความหลากหลายด้วยการประกาศความพร้อมจัดงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026ภายใต้แนวคิด VR 1รักกันเป็นหนึ่งซึ่งเกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครภูเก็ตภาคเอกชนภาคประชาสังคมและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมสร้างพื้นที่แห่งความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างของผู้คนในสังคมปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศมากขึ้นโดยเฉพาะหลังการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQIA+และจังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการท่องเที่ยวและความหลากหลายทางวัฒนธรรมงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์จึงไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางเพศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของภูเก็ตในฐานะเมืองที่เปิดรับผู้คนจากทุกเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพและเท่าเทียมนายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตบอกกล่าวถึงไฮไลท์สำคัญของงานที่มีทั้งขบวนภูเก็ตซิตี้ไพรด์พาเลทการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงจากศิลปินการออกร้านของเครือข่ายภาคประชาชนและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่จะเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไป
22: วันที่27มิถุนายน2569นี้ขบวนพาเลทนะครับก็มีความยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าเดิมนะครับดาราศิลปินก็มาร่วมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชนต่างๆก็ให้ความร่วมมือที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร่วมกันแสดงจุดยืนนะครับแสดงพลังนะครับว่าชาวภูเก็ตนักท่องเที่ยวที่มาในพื้นที่นี้เรารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อความเท่าเทียมกัน ก็ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งต่างชาตินะครับมาร่วมกิจกรรมในส่วนของงานภูเก็ตซิตี้พายในวันที่27มิถุนายนนี้บริเวณ4แยกชาร์เตอร์นะครับหลากหลายกิจกรรมวันนั้นนะครับจะเริ่มกันตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปในส่วนจะมีหลากหลายกิจกรรมบนเวทีนะ
21: ในปี2569นี้ภูเก็ตซิตี้พาย2026จะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ต้องการประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ว่าภูเก็ตคือเมืองแห่งความเท่าเทียมและเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างภาคภูมิใจจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมและร่วมขบวนพาเหรดในวันที่27มิถุนายนนี้เพื่อแสดงพลังแห่งความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและนอกจากการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมแล้วนั้นงานภูเก็ตซิตี้พรายยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเขตเมืองสอดรับกับนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยผ่านการนำเสนอภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่ทันสมัยเป็นมิตรและเปิดกว้างต่อผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกภูเก็ตซิตี้พราย2026จึงเป็นมากกว่างานเฉลิมฉลองแต่คือเวทีแห่งการยืนยันว่าความแตกต่างคือพลังและทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างภาคภูมิภายใต้แนวคิด We are one รักกันเป็นหนึ่งนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลผลไม้สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิระหว่างวันที่25ถึง29มิถุนายนนี้เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและสร้างรายได้แก่ประชาชนชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: หากคุณกำลังมองหาพิกัดคลายร้อนล้อมอิ่มอร่อยกับผลไม้สดๆจากสวนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ต้องไม่พลาดปักหมุดมาที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติผลไม้ชั้นเลิศล่าสุดจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับอำเภอทองผาภูมิและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานครั้งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยกับงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิประจำปี2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ไฮไลท์เด็ดของงานนี้คือการยกขบวนผลไม้เกรดพรีเมียมโดยเฉพาะทุเรียนทองผาภูมิที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื้อหนาละเอียดแห้งและหวานมันสะใจคอทุเรียนแน่นอนค่ะรวมถึงเงาะโรงเรียนมังคุดและส้มโอที่ส่งตรงจากสวนของเกษตรกรมาให้เลือกซื้อในราคาย่อมเยานายธรัตน์เรืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าปีนี้ผลผลิตทองผาภูมิสมบูรณ์มากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชิมทุเรียนรสชาติหวานมันละมุนและมาร่วมงานในครั้งนี
5: ้นักท่องเที่ยวนะครับมางานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิในวันที่25ถึง29มิถุนายน2519นะครับที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ของอำเภอทองผาภูมิทุเรียนของเราหอมเนื้อเนียนเป็นครีมมี่ทานแล้วก็ควรจะติดใจในรสชาติของทุเรียนทองผาภูมิ
4: ด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเจ้าของพื้นที่บอกว่าปีนี้จัดงานยิ่งใหญ่อลังการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
23: ่เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่รวมทั้งอำเภอข้างเคียงนะครับแล้วก็ทั่วประเทศนะครับได้มาเที่ยวชิมชอบใช้ซื้อของโดยเฉพาะผลไม้นะครับของเรามีทั้งทุเรียนนะครับมีทั้งส้มโอมีทั้งเงาะนะครับที่เป็นอาหารขึ้นชื่อรวมถึงมีการแสดงของชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงการออกบูธต่างๆนะครับ
4: ส่วนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนายอเนกชื่นอารมณ์บอกว่าทุเรียนทองผาภูมิอร่อยไม่แพ้ใครหากมาชิมให้มั่นใจว่าของแท้แน่นอนโดยมีป้ายจากสวนกำกับไว้ทุกลูกค่ะ
24: ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคนะครับจะมาทานทุเรียนทองผาภูมิแท้ๆนะครับเราได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการการันตีคุณจะได้ทุเรียนการเท่าดีทุเรียนทองผาภูมิของแท้ไปทานแน่นอนนะครับให้สังเกตที่ป้ายการการันตีครับผม
4: ย้ำกันอีกครั้งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29มิถุนายน2569บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิมาสูดอากาศบริสุทธิ์ชมวิวเขื่อนสวยๆและอิ่มอร่อยกับผลไม้แห่งตะวันตกด้วยกันพบกันที่อำเภอทองผาภูมิค่ะกมลวรรณช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดเน้นปราบยาเสพติดควบคู่ดูแลความปลอดภัยทุกมิติพร้อมโชว์ผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
6: จังหวัดนราธิวาสในฐานะพื้นที่นำร่องของตำรวจภูธรภาค9เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยเน้นผลการปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของประชาชนโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังรับนโยบายจากรัฐบาลจังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมติดตามงานด้านความมั่นคงเป็นประจำทุกวันณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13อำเภอผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานผลและขับเคลื่อนงานในทิศทางเดียวกันพร้อมมอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมผลการดำเนินงานช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนพบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการต่อผู้เสพ 1,590 คนสมัครใจเข้ารับการบำบัด 1,458 คนและดำเนินคดีกับผู้ไม่สมัครใจ132คนขณะเดียวกันมีการจับกุมผู้ครอบครองเพื่อจำหน่าย135คนพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 759,000 เม็ด
7: จังหวัดนราธิวาสเราได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยปัญหาเร่งด่วนที่อยากให้จังหวัดแก้โดยเร็วเราจะดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดก็ได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราให้เวลา30วันหมู่บ้านชุมชนทุกหมู่บ้านชุมชนต้องปลอดจากยาเสพติดแล้วก็ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยก็จะลงในพื้นที่ปฏิบัติจริงให้พี่น้องได้เห็นว่าหน่วยราชการในนราธิวาสเนี่ยทำจริงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองทหารและตำรวจครับ
6: นอกจากนี้จังหวัดยังเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการเอ็กซเรย์ค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชนการพัฒนาหมู่บ้านสีขาวและกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมถึงติดตามเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาซึ่งสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายกว่า 11,000 คนด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการจับกุมแล้ว42คดีพร้อมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมีการปฏิบัติมากกว่า 1,500 ครั้งสะท้อนถึงการดูแลความปลอดภัยในทุกมิติทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสจังเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงครอบคลุม9ประเด็นสำคัญควบคู่การบูรณาการกำลัง3ฝ่ายและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนงานและการเน้นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดนราธิวาสในการยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หมอนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหมอนไหมระบุว่ากรมหมอนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันกระแสนักฟุตบอลลูกครึ่งกลายเป็นกำลังสำคัญของหลายชาติในภูมิภาคเช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ติดตามนักฟุตบอลลูกครึ่งที่มีสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติไทยมาลงแข่งขันเช่นกันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
11: ในปัจจุบันกระแสการดึงนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข่งในต่างประเทศกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในวงการฟุตบอลอาเซียนเช่นประเทศอินโดนีเซียที่ดึงนักเตะชั้นนำและมีเชื้อสายอินโดนีเซียเข้าสู่ทีมขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการติดตามนักเตะลูกครึ่งที่มีสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเอริกคาวกองหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย24ปีที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสโมสรAGF Aarhus ในลีกสูงสุดของเดนมาร์กและถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลไทยอยากเห็นเข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง

0: เลือกลงเล่นให้ทีมชาติไทยซึ่งขึ้นอยู่ความสมัครใจและความต้องการของนักเตะแต่ละคนด้วยนอกจากนี้สมาคมยังติดตามผลงานของนักเตะไทยที่ค้าแข่งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันและหากทีมงานผู้ฝึกสอนเห็นว่าเหมาะสมก็อาจมีการเรียกเข้ามาเสริมทีมชาติไทยในอนาคต
1: เขาเรียกลูกครึ่งเหรอครับทางสมาคมเนี่ยเขามีมอนิเตอร์ทุกคนที่อยู่ในลิสต์ครับรวมทั้งไม่ใช่เฉพาะชุดใหญ่ก็มีชุดเด็กด้วยแต่ทีนี้เนี่ยส่วนตัวนักกีฬาที่เป็นลูกครึ่งอะครับจริงๆแล้วมันต้องมีเรื่องการทำดีแคลร์สัญชาติให้กับฟีฟ่ามันใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนในเรื่องกระบวนการครับแต่ทีนี้เอกสารอื่นของพวกนักเตะลูกครึ่งเนี่ยจริงๆแล้วสมาคมเตรียมข้อมูลขอเอกสารล่วงหน้าไว้หมดแล้วเหลือแค่ตัวที่จะเป็นเอกสารที่ให้นักเตะเนี่ยเหมือนเซ็นยินยอมเปลี่ยนมาเล่นให้ทีมชาติในทีมชาติอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ตัวนักเตะว่าเขาจะตัดสินใจเมื่อใดแต่ก็มีการพูดคุยกันอยู่
0: นายเอกพลกล่าวเพิ่มเติมว่าในกรณีของเคนเนตดูเกากองหลังลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่เคยลงสนามให้ทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่มาแล้วแม้นักเตะจะแสดงความสนใจที่จะลงเล่นให้ทีมชาติไทยแต่ไม่สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนสิทธิ์การเล่นทีมชาติได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังเคยรับใช้ทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่และมีอายุเกินเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วโดยแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมีความต้องการดึงตัวมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับแต่ด้วยข้อกำหนดของฟีฟ่าทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
1: เรื่องที่ยื่นไปกับฟีฟ่าเขาก็ตอบมาชัดเจนแล้วว่าตัวของดูเกลเนี่ยไม่ตรงไปตามในคุณสมบัติที่สามารถอุทธรณ์ได้เพราะว่าเขาเคยเล่นให้ทีมชาติออสเตรเลียไปแล้วนั่นแหละครับแล้วก็อายุก็เกิน21ปีแล้วด้วยมันก็เลยไม่ได้มีเงื่อนไขที่เราสามารถที่จะอุทธรณ์เข้าไปได้
0: ท่ามกลางกระแสการเสริมทัพด้วยนักเตะลูกครึ่งที่กำลังกลายเป็นแนวทางสำคัญของหลายชาติในอาเซียนคำถามที่น่าสนใจคือในอนาคตทีมชาติไทยจะสามารถโน้มน้าวนักเตะเชื้อสายไทยที่กระจายตัวอยู่ในลีกต่างประเทศให้กลับมาสวมเสื้อช้างศึกได้มากน้อยเพียงใดและนักเตะเหล่านั้นจะเข้ามาช่วยยกระดับศักยภาพของทีมชาติไทยให้ก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นได้หรือไม่คงเป็นประเด็นที่แฟนบอลต้องติดตามกันต่อไปปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: การทำงานทุกระดับและทุกประเภทตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาจำเป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตส่งตามความมุ่งมาตรปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะสถาบันองค์กรไปจนถึงสังคมประเทศชาติยิ่งจำเป็นต้องเพิ่มพูนความอดทนอดกลั้นให้เจริญงอกงามในอัธยาศัยเพื่อให้สามารถระงับมูลเหตุอันอาจบานปลายไปสู่ความแตกแยกร้าวฉานพระคติธรรมประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่128วันที่1เมษายน2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกซึ่งโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญสำคัญจากการดำเนินงานของรัฐบาลภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหรือเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคมมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับผมสุรพงษ์มาลีรับหน้าที่ดำเนินรายการสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับเรื่องแรกคงหนีไม่พ้นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งก็ออกเดินทางไปตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อวันศุกร์ตอนเช้าแต่ก่อนที่จะถามท่านโฆษกว่าการประชุมหนนี้มีความสำคัญต่ออาเซียนยังไงต่อไทยเราเองยังไงเนี่ยอยากให้ท่านโฆษกเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าประชาชนคนไทยติดตามข่าวนะครับว่าก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะไปร่วมประชุมสุดยอดเนี่ยก็มีข่าวว่ายูเครนใช้โดรนโจมตีหลายจุดในกรุงมอสโกบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงครับในฐานะที่ผมจะเรียกได้ไหมครับว่าเป็นผู้ประสบภัย
2: คือท่านนายกและคณะนะคะเราไปประชุมที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียซึ่งก็อยู่ไกลจากมอสโกพอสมควรถ้าคิดเป็นนาทีว่าถ้าจะบินจากคาซานไปมอสโกเนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าที่คาซานเนี่ยไม่ได้กระทบนะแต่แน่นอนละค่ะว่าด้วยสถานการณ์เราก็รับทราบถึงข่าวที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ต้องถึงขั้นตกอกตกใจอะไรแต่ท่านนายกก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่มอสโกแล้วก็ในการประชุมครั้งนี้ท่านทูตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมอสโกก็อยู่ร่วมคณะด้วยท่านก็ได้รายงานกับท่านนายกว่าได้มีการอธิบายเรียกว่าแจ้งเตือนให้รับทราบสถานการณ์และในทุกๆพื้นที่ละค่ะเวลาที่มีสถานการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยรัฐบาลเขาก็จะออกประกาศแล้วก็ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนนะคะส่วนสถานทูตก็จะแจ้งว่าถ้าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นถ้ามีความเดือดร้อนหรือว่ามีข้อกังวลใจอะไรก็ให้รีบติดต่อทางสถานทูตเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่าสถานทูตไทยก็พร้อมดูแลส่วนดิฉันและคณะของท่านนายกก็ยังไม่ถึงขั้นผู้ประสบภัยนะคะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ได้มีโอกาสที่เรียกว่าท่านนายกก็เป็นตัวแทนของคนไทยไปนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยทั้งในนามความเป็นประเทศไทยและความเป็นภูมิภาคอาเซียนให้กับเวที Business Forum นะคะให้กับนักธุรกิจของรัสเซียด้วยแล้วก็ในวันสุดท้ายก่อนที่จะกลับในวันที่2ท่านนายกก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินว่าในความเป็นประเทศไทยและประเทศรัสเซียเราจะเดินหน้าความสัมพันธ์อย่างไรเพราะว่าอาจารย์คะการเดินทางครั้งนี้วันที่17 18คือวันที่เราคุยงานกันแต่ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังและอาจารย์ว่าเป็นการประชุมเรื่องของอาเซียนกับรัสเซียวาระพิเศษและในครั้งนี้อาเซียนกับรัสเซียเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอยู
1: ่
2: มา35ปีแล้วแต่ว่ามีแค่ประมาณ 4-5 ครั้งเท่านั้นละค่ะที่ผู้นำของอาเซียนกับรัสเซียได้คุยกันตัวต่อตัวแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญและส่วนของประเทศไทยดิฉันเชื่อว่าทุกคนจำได้แม่นดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซียนั้นมีมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5กับพระเจ้าซาร์ซึ่งปีหน้าก็จะครบรอบ130ปีค่ะ
1: ครับต้องเจาะประเด็นหน่อยแล้วครับท่านโฆษกครับก็เห็นว่ามีการประชุมกับหลายกลุ่มแล้วก็ได้พบกับผู้นำหลายคนเอาในเรื่องของธุรกิจก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรสำคัญสำคัญจากการประชุมเห็นว่าเป็นการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเรียกว่าท่านนายกก็เป็นเซลแมนนะท่านจะบอกว่ามันคงไม่มีใครที่จะแนะนำประเทศแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้ดีและมากเท่ากับนายกรัฐมนตรีพูดเองทีนี้ประเด็นที่คุยเนี่ยแน่นอนที่สุดเราก็ต้องพูดถึงจุดเด่นของประเทศไทยในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มาลงทุนที่ประเทศไทยเชื่อมโยงไปประเทศต่างๆในอาเซียนได้สะดวกที่สุดเรื่องของความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและจุดแข็งของประเทศไทยในวันนี้ก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารท่านนายกจะบอกว่าประเทศอื่นอาจจะมีน้ำมันมีทรัพยากรธรรมชาติแต่สิ่งเหล่านั้นมันกินไม่ได้นะแต่จุดแข็งของประเทศไทยที่เรามีก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องศักยภาพในการเกษตรภาคการผลิตแบบนี้แหละค่ะที่เราจะทำตัวเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีเป็นผู้สนับสนุนสร้างความมั่นคงในเรื่องของอาหารพร้อมกันนั้นเราก็เปิดกว้างที่อยากจะได้นักลงทุนมาลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีรัสเซียนี่เขาก็จะเด่นมากในเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
2: แล้วเขาก็สนใจเรื่องของการเกษตรด้วยพวกสินค้าแปรรูปอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีให้กับนักธุรกิจไทยอ่ะพวกอุปโภคบริโภคเนี่ยเขาอยากได้มากนะอาจารย์ที่สำคัญนะคะด้วยความที่ประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีการลงนามการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่รัสเซียเท่านั้นนะคะ
1: FTA ที่ว่าเนี่ย
2: ใช่ค่ะยังมีประเทศอีก4ประเทศด้วยอย่างเช่นคาซัคสถานเบลารุสอาร์เมเนียแล้วก็คีร์กีสถาน5สมาชิกที่อยู่ในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับยุโรปสำหรับประเทศไทยท่านนายกก็ไปประกาศในเวทีตรงนั้นและในเวทีที่ได้พูดคุยหารือกับประธานาธิบดีปูตินด้วยนะคะว่าเราก็จะเดินหน้าในเรื่องของการค้าเสรีไทยกับสหภาพยูเรเซีย
1: ครับแล้วที่บ้านเราเห็นนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้ามาเที่ยวกันเห็นตัวเลขบอกว่าปีหนึ่งประมาณ2ล้านคนเนี่ยมีการพูดกันถึงเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับ
2: พูดในทุกเวทีเลยค่ะท่านนายกก็ขอบคุณพี่น้องชาวรัสเซียที่ชอบประเทศไทยและช่วงเวลาที่เราทานข้าวกลางวันกันนะคะบริกรสาวที่มาดูแลโต๊ะคนไทยเขาก็พูดภาษาไทยเป็นแล้วเขาก็ยังรู้จักทุเรียนจากลองกองเพราะว่าเขาเคยมาอยู่เมืองไทยนะ
1: ครับ
2: ซึ่งประเด็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยทั้งท่านผู้นำทั้งสองท่านก็พูดถึงว่ามันต้องมีการเชื่อมโยงมากกว่านี้สำหรับประเทศไทยเราก็ไม่ได้มองเพียงแค่ว่าจะขอนักท่องเที่ยวเขามาอย่างเดียวเราก็มองว่ามันควรที่จะส่งเสริมสองด้านโตไปด้วยกันรวมถึงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมันต้องเชื่อมโยงกันไปท่านนายกก็บอกว่าในความสัมพันธ์ปีหน้าที่จะครบรอบ130ปีเนี่ยมันควรจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยรัสเซียมากขึ้นเช่นเราก็คงจะเปิดพื้นที่ให้นำดนตรีการแสดงหรือภาพยนตร์ของรัสเซียมาเผยแพร่เพื่อให้คนไทยได้รู้จักกับวัฒนธรรมของรัสเซียด้วยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วมีเอกชนไทยที่ลงทุนในรัสเซียบ้างไหมครับ
2: อาจารย์คะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าในการไปร่วมเวทีอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ท่านนายกได้มีโอกาสพบกับนักลงทุนไทยที่มาลงทุนในรัสเซียอันนึงก็จะเป็นบริษัท CP ที่เรียกว่าเป็นบริษัทที่ผลิตเนื้อหมูเนื้อไก่แม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าใหญ่ที่สุดในรัสเซียแต่ก็ถือว่ามีส่วนแบ่งการตลาดที่น่าสนใจทีเดียวอีกเคสนึงก็เสื้อกีฬาวอริกที่เป็นที่นิยมอยู่ในช่วงนี้นะคะเขาไปเปิดตลาดที่รัสเซียและสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนผัวบอกก็คือว่าเขาขอบคุณที่รัฐบาลใช้นโยบายการทูตแบบไม่เลือกข้างคือเราเคารพกฎกติกาสากลพร้อมๆไปกันนั้นเราก็คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักเราไม่ได้ให้ใครมาชี้นิ้วกำหนดทิศทางหรือการตัดสินใจของเราด้วยการทูตแบบไม่เลือกข้างเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดของรัสเซียเขาเปิดกว้างกับสินค้าไทยและอย่างเช่นเสื้อผ้ากีฬาแบบนี้ค่ะแล้วในจังหวะที่มันมีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกเสื้อผ้ากีฬาอย่าง Nike หรือ Adidas ถอนตัวออกไปหมดจึงเป็นโอกาสให้เสื้อกีฬาแบรนด์ไทยอะค่ะไปทำตลาดที่นู่นแล้ววิธีการทำการตลาดของเขาคือไปเจาะกลุ่มนักกีฬาเนี่ยเขาก็ไปผนึกกำลังกับทีมฟุตบอลของรัสเซียซึ่งอันเนี้ยเขาก็บอกว่ามันมีโอกาสสำหรับธุรกิจไทยและถ้านักลงทุนไทยไปอยู่รัสเซียเยอะๆมันก็จะเชื่อมต่อกับการนำสินค้าไทยไปสู่ตลาดรัสเซียและขยายไปยังภูมิภาคสหภาพยูเรเซียต่อได้
1: ถือว่าประเทศไทยได้วางตำแหน่งในภูมิรัฐศาสตร์ที่เหมาะสม
2: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องถามคือเหตุการณ์สำคัญนอกจาก Business Forum แล้วเนี่ยในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษทางสื่อมวลชนต่างๆก็ได้รายงานว่าท่านนายกก็ได้มีการนำเสนอแนวคิดต่างๆด้วยสิ่งสำคัญที่ท่านนายกได้พูดในที่ประชุมนี้คือเรื่อง 3R 3R นี่อะไรครับ
2: คือไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่ศัพท์เทคนิคอะไรนะแต่ว่า 3R เนี่ย R แรกก็คือ Regionalism ก็คือความเป็นอาเซียนนะคะความเป็นภูมิภาคท่านนายกก็ย้ำว่าอาเซียนเนี่ยจะต้องเป็นรากฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนของอาเซียนรัสเซียคือเราคงไม่ใช่มองว่าอาเซียนคือคู่แข่งของกันและกันนะเราต้องผนึกกำลังเดินหน้าไปด้วยกันอันที่สองก็คือ resilience นะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นประเทศเมื่อเวลามันเผชิญกับความท้าทายหรืออุปสรรคต่างๆเนี่ยมันต้องพร้อมรับมือแล้วก็ถ้าเราอยู่ในช่วงที่ถดถอยในกรณีที่เผชิญกับอุป ปสรรคบางอย่างมันต้องฟื้นตัวได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้ถ้าเราจะยืดหยุ่นมีความพร้อมรับต่อความท้าทายต่างๆมันจะต้องเป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียนด้วยกันแล้ววันนี้อาเซียนก็จะเดินคู่ขนานไปกับรัสเซียด้วยค่ะยังมีอาที่3อีกนิดนึงนะคะ relevance ค่ะคือมันจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนเวลาที่เรามีการประชุมอาเซียนกับผู้นำต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของการคุยของผู้นำประเทศ
1: ครับ
2: แต่ประเด็นที่ผู้นำประเทศเอาไปคุยในเวทีจะต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการทำแล้วตอบได้ว่าพี่น้องประชาชนได้อะไรมันจะต้องเป็นตัวกำหนดคุณค่าที่แท้จริงของความสัมพันธ์อาเซียนและประเทศคู่ภาคีและในกรณีนี้ก็คืออาเซียนกับรัสเซียค่ะ
1: ครับการประชุมสุดยอดหนนี้เนี่ยมีแถลงการร่วมหรือเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสำคัญสำคัญอะไรที่มันจะกระทบต่อทิศทางของอาเซียนกับรัสเซียหรือว่าไทยกับรัสเซียบ้างไหมครับ
2: มันมี4ฉบับด้วยกันนะคะก็ต้องเรียนอาจารย์และท่านผู้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าโดยธรรมเนียมปฏิบัติเวลาที่มีการประชุมกันในระดับผู้นำเขาก็จะไม่พูดกันเฉยๆมันต้องมีการลงนามความร่วมมือเพื่อจะเน้นย้ำว่าสิ่งที่พูดในวันนี้ไม่ใช่แค่พูดนะเราจะไปขับเคลื่อนกันต่อดังนั้น4ฉบับที่มีการลงนามในอันนี้ก็คือปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียนะคะชื่อยาวนิดนึงนะคะอาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปี ร่วมกันก็คือระบุว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งพอมันแยกเป็นเอกสารอื่นๆก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีพลังงานเรื่องของก๊าซน้ำมันรวมไปถึงปุ๋ยด้วยซึ่งท่านนายกก็ได้ใช้เวทีนี้คุยว่าเราอยากที่จะซื้อก๊าซเพิ่มปุ๋ยเพิ่มนะคะเอกสารอีก2ฉบับค่ะก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและอีกเอกสารนึงก็จะเป็นเรื่องของแอคชั่นแพลนนะคะว่าเราจะดำเนินการอะไรบ้างซึ่งมันก็จะเป็นแผนดำเนินการที่ครอบคลุมในการปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียปีคศ2026ถึงปี2030เลยค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็เจาะลึกมากนิดนึงนะครับในเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานในสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกได้เล่าให้พวกเราฟังก็ถือว่ามีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จริงๆนะครับ
2: ค่ะ
1: สำหรับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์นี้ก็เสียดายจังเลยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับสัปดาห์หน้าท่านโฆษกก็คงจะมีเรื่องสำคัญสำคัญโดยเฉพาะผลกระทบเรื่องของสิ่งที่เรียกกันว่าซูเปอร์เอลนีโญซึ่งบอกว่าจะกระทบต่อวิกฤตน้ำในประเทศของเราด้วยนะครับ
2: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีการเตรียมการรับมือไปก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องของภูมิอากาศน้ำฝนเนี่ยมันสามารถคาดการได้ล่วงหน้าด้วยเทคโนโลยีอันนี้นะคะหน่วยงานของรัฐบาลก็บูรณาการการทำงานเราจะไม่ต่างคนต่างทำเรียนอาจารย์นิดนึงนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า10หน่วยงานนะคะที่ผ่านมาก็ทุกคนเก่งหมดแต่ไม่ได้เก่งด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ในภายใต้รัฐบาลวิธีการทำงานต้องปรับเรื่องน้ำต้องมาคุยให้เคลียร์บูรณาการการทำงานค่ะ
1: ครับจะเคลียร์ยังไงต้องรอติดตามในสัปดาห์หน้านะครับคุยให้เคลียร์กับโฆษกสำหรับเช้าวันเสาร์ที่20มิถุนายนเช้านี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามรายการของเราได้นะครับทาง FM 92.5 และทางเพจไทยคู่ฟ้ามีข้อคิดข้อแนะเสนอแนะอะไรนะครับก็แจ้งเรามาได้นะครับจะได้จัดรายการให้ถูกใจกับคุณผู้ฟังต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นคือสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมอย่าปล่อยผ่านด้วยคำว่าลืมตามวัยสังเกตเร็วดูแลได้ไวเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
6: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
8: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

เกี่ยวกับการไก่เกี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทในทางอาญานะครับประมวลกฎหมายอาญาเราสามารถแบ่งความผิดออกเป็น2ประเภทหลักๆได้นะครับคือความผิดอันยอมความได้แล้วก็ความผิดอันยอมความไม่ได้นะครับสำหรับความผิดอันยอมความได้เนี่ยในกรณีที่ผู้เสียหายและก็ผู้ต้องหาเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันแล้วผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์สิทธิในการดำเนินคดีอาญาก็จะระงับสิ้นไปนะครับต่อมามีพระราชบัญญัติการไก่เกี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562ประกาศใช้บังคับซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้ความผิดอาญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายอาญาที่เป็นความผิดอันยอมความไม่ได้เนี่ยสามารถที่จะทำการไก่เกี่ยหรือว่าเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันได้ระหว่างคู่กรณีนะครับยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา300ปกติแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้นะครับแต่ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้คู่กรณีสามารถเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันแล้วทำบันทึกข้อตกลงการไก่เกี่ยส่งให้พนักงานสอบสวนนะครับเมื่อพนักงานสอบสวนนำบันทึกข้อตกลงการไก่เกี่ยรวบรวมเป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการพนักงานอัยการก็มีอำนาจในการสั่งยุติการดำเนินคดีอาญากับผู้ต้องหาได้ครับข้อดีของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือว่าความผิดอันยอมความไม่ได้ที่ไม่สามารถเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันได้ตามปกติทั่วไปนะครับเมื่อคู่กรณีทำการเจรจาตกลงไก่เกี่ยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แล้วเนี่ยผู้เสียหายครับก็มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาความเสียหายได้เร็วขึ้นนะครับส่วนตัวผู้ต้องหาเขาก็มีโอกาสแก้ไขในสิ่งที่เขาได้กระทำผิดไปแล้วก็แสดงเจตนาในการเยียวยาความเสียหายกับผู้เสียหายได้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีครับส่วนท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการไก่เกี่ยข้อพิพาทนะครับท่านสามารถสอบถามไปยังพนักงานสอบสวนที่ในท้องที่ที่เหตุเกิดได้นะครับหรือว่าจะสอบถามไปยังพนักงานอัยการหรือว่าสำนักงานอัยการที่อยู่ในพื้นที่ของท่านได้ต่อไปครับ

มีปัญหาที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับในเรื่องการจับกุมผู้กระทำความผิดนะครับโดยเฉพาะคำถามที่ว่าทำไมบางครั้งเราเห็นคนที่กระทำความผิดเดินอยู่ตามตลาดเดินอยู่ตามท้องถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมจับพอเราไปถามว่าทำไมไม่จับก็บอกว่าจะต้องขอหมายศาลก่อนจึงจะจับได้ทั้งที่มีประชาชนหลายๆคนยืนยันว่าคนนี้แหละเป็นคนทำผิดท่านต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งกฎหมายให้อำนาจในการจับกุมผู้กระทำความผิดอยู่แล้วแต่จะไปจับส่ง45ไม่ได้ยังไงการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันซึ่งในการจับกุมผู้กระทำความผิดนั้นถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าสิทธิในร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลนะครับจะต้องได้รับความคุ้มครองการจะจับคุมบุคคลใดไปคุมขังจะกระทำได้จะต้องมีหมายศาลหรือกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้นเห็นไหมครับแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแล้วข้อยกเว้นที่ว่าไม่ต้องมีหมายจับทำยังไงได้นะครับหนึ่งก็คือเป็นความผิดซึ่งหน้าอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าพบเห็นคนใดคนหนึ่งกำลังกระทำความผิดนะครับก็สามารถจับได้เลยนะครับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดและกำลังจะหลบหนีโดยมีอาวุธหรือมีสภาพร่างกายที่ยืนยันได้ว่าเขากระทำความผิดมาแล้วสดๆอย่างเช่นเห็นคนคนหนึ่งนะครับถือปืนวิ่งไปตามท้องถนนในลักษณะที่หลบหนีหรือกำลังจะไล่ไปทำร้ายใครคนใดคนหนึ่งหรือถือมีดและก็มีสะเก็ดเลือดหรือรอยคราบเลือดตามเนื้อตัวตามร่างกายก็เชื่อได้ว่าบุคคลนี้ทำความผิดและกำลังจะหลบหนีก็ไม่ต้องใช้หมายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอทำความเข้าใจกับพี่น้องทุกท่านที่สงสัยว่าทำไมตำรวจชอบอ้างว่ารอหมายจับก่อนจึงจะจับตัวได้เพราะแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องดำเนินการดำเนินงานภายใต้กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นนิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมที่จะจับกุมผู้กระทำความผิดทุกคนให้ทุกท่านอยู่แล้วแต่รบกวนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องเหมือนที่ทุกท่านทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันครับ

0: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าตีผักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

การอยู่ร่วมกันในชุมชนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านหลายๆครั้งเราคาดหวังที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านเป็นไปด้วยดีแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่มักจะเกิดการกระทบกระทั่งหรือบาดหมางกันโดยเฉพาะในเรื่องของต้นไม้รุกล้ำหรือกรณีที่รากไม้ชอนชัยทำให้เกิดการสุดของกำแพงหรือผนังบ้านจึงเป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญอาจจะต้องรู้ถึงวิธีการจัดการปัญหาเพื่อจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอันดับแรกกรณีที่กิ่งไม้รุกล้ำเข้ามาในบ้านของเราสิ่งแรกที่เราจะต้องดำเนินการคือเราจะต้องแจ้งให้กับเจ้าของต้นไม้ที่ปลูกรุกล้ำเข้ามานั้นตัดกิ่งในส่วนที่ล้ำเข้ามาหากเขาไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่เรากำหนดเอาไว้เรามีสิทธิ์ที่จะตัดกิ่งไม้นั้นได้เองแต่ต้องจำไว้อย่างนะคะเราไม่สามารถที่จะตัดโดยพลักการหรือโดยถือวิสาสะได้เพราะมันจะทำให้เรามีความรับผิดทางละเมิดซึ่งเป็นความรับผิดในทางแพ่งและนอกจากนั้นยังเป็นการกระทำความผิดทางอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์อีกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดวิธีการและลำดับการจัดการเอาไว้แล้วท่านจะต้องดำเนินการตามลำดับคือแจ้งให้เขาตัดภายในระยะเวลาก่อนหากเขาไม่ตัดเราถึงจะตัดได้นอกจากนี้ในกรณีที่รากไม้รุกล้ำชอนชัยกำแพงบ้านหรือผนังบ้านซึ่งทำให้เกิดการแตกร้าวหรือเสียหายในส่วนนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดให้เจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายสามารถตัดรากไม้นั้นได้เองโดยที่ไม่ต้องแจ้งกับเจ้าของต้นไม้ก่อนเนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากและเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้านถึงแม้จะมีข้อกฎหมายกำหนดในการรักษาสิทธิ์และหน้าที่ของเราเอาไว้แต่การพูดจาอาจจะต้องใช้ลักษณะการประนีประนอมพูดกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าลืมว่าเพื่อนบ้านคือบุคคลที่เราจะต้องอยู่พึ่งพาอาศัยกันไปอีกนานไม่ใช่แค่อยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันเท่านั้นค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

าจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนี่ย

สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือน
6: นายวัชรพลข่าวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่11จังหวัดพบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยมีความชุกชุมแตกต่างกันจึงได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเพื่อจำกัดพื้นที่ก่อนดำเนินการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากได้แก่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งเนื่องจากมีเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวและเผยแพร่คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาทนำไปใช้วางแผนกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปโดยตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
7: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยเทศบาลนครหัวหินได้ขุดลอกแนวท่อระบายน้ำภายในซอยหัวหิน102และคลองพระราชดำริโซนใต้ตั้งแต่บ่อนไก่ถึงสะพานหน้าวัดเขาลั่นทมระยะทาง 5.7 กิโลเมตรนอกจากนี้จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ50ล้านบาทจากมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการขุดขยายสระน้ำ ภายในสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อรองรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟซึ่งมักประสบปัญหาเมื่อมีฝนตกสะสมเกิน90มิลลิเมตรทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่พร้อมเตรียมแผนสำรองกรณีเส้นทางสายหลักถูกตัดขาดเพื่อไม่ให้กระทบการเดินทางขึ้นล่อง14จังหวัดภาคใต้โดยอำเภอหัวหินมีศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนภายในวันพรุ่งนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนระวังภัยมิจฉาชีพหลอกลงทะเบียน
8: นางนิพาพันธ์เหล่าแคร์คลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นครบถ้วนแล้วและขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนเร่งลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ภาครัฐจัดสรรให้พร้อมกันนี้ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสหลอกลวงรับลงทะเบียนเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือส่งลิงก์ปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการวงศ์ศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
9: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
9: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
10: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
9: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
11: ผมกริดโทนข ขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
12: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
13: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

มีเคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าโชว์ศักยภาพไทยบนเวทีประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าโชว์ศักยภาพไทยบนเวทีประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ130ปีในปีหน้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียทั้งในด้านทำเลที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารโดยเน้นย้ำว่าแม้หลายประเทศจะมีทรัพยากรน้ำมันแต่จุดแข็งที่สำคัญของไทยคือความหลากหลายทางชีวภาพและศักยภาพทางการเกษตรที่แข็งแกร่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียโดยประกาศพร้อมเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมีสมาชิก5ประเทศพร้อมทั้งผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีในปีหน้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เขตห้วยขวางติดตามสถานการณ์ร่วมแก้ปัญหาธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
6: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐสภาผู้แทนราษฎรนำกำลังลงพื้นที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบปัญหาการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีรวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยจากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นพบข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน112รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก นอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้ส่งรายชื่อนิติบุคคลในกลุ่มเสี่ยงจำนวน53รายให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจบริหารค้าปลีกค้าส่งและอสังหาริมทรัพย์หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเพื่อสร้างระบบการค้าที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดตากบูรณาการกำลังจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าและเฮโรอีนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
7: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางที่4ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 44ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิ๊กวินอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชายไทยอายุ27ปีชาวตำบนแม่อุสุอำเภอท่าสองยางพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่ยาบ้าจำนวน124เม็ดและเฮโรอีนจำนวน7หลอดน้ำหนักรวม 4.68 กรัมโดยสามารถจับกุมได้บริเวณบ้านพักพื้นที่หมู่ที่5ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: โอ้โหไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆเจ็บหน้าอกอ่อนแรงเวียนหัวเหงื่อออกหายใจติดขัดเมื่อเท้าเย็นไปเม็ดนี
7: ่นั่นตอนนี้เป็นล้มแล้วแค่ไปหาหมอตาบอกตั้งหลายครั้งได้ข้าวเลยอย่าสูบยาอย่ากินเหล้าข้องมันมันนั่นจอดตักหน้าบอกก็ได้ไม่เชื้อพึดแถมยังไม่ค่อยนอนแล้วว่างอีไปเล่นแข่งกำลังกายก็ไม่ค่อยออกแล้ว
6: โรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
8: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGสวัสดิ์ตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
9: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
10: ไม่

่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตคิสตีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: อย่าทำแบบนั้นนะ
1: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: 9 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามขบวนการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการเชิงรุกตัดวงจรเหมืองขุดเงินดิจิทัลเถื่อนซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม14จุดใน5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์และลักลอบต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลเบื้องต้นสามารถตรวจยึดของกลางได้315เครื่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายแก่รัฐรวมกว่า40ล้าน 380,000 บาทซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วทางนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้เป็นอย่างมากเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการกระทำผิดกฎหมายและทำลายระบบมั่นคงทางพลังงานของประเทศเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการจ่ายไฟและที่สำคัญคือการเพิ่มภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ปฏิบัติตามกฎหมายอีกด้วยไทยร่วมกับกรรมาธิการยุโรปยกระดับความร่วมมือด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงตั้งเป้าดันประเทศไทยเข้าร่วมโครงการวิจัยระดับโลกภายในปี2571หวังดึงบริษัทเทคโนโลยียุโรปลงทุนในไทยนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยผลการหารือกับกรรมาธิการยุโรปด้านสตาร์ทอัพ การวิจัยและนวัตกรรมระหว่างการเดินทางปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมโดยประเด็นสำคัญคือการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Horizon Europe ซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในฐานะประเทศสมาชิกสมทบภายในปี2571ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยและมหาวิทยาลัยของไทยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกได้อย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางเชื่อมโยงไทยเข้ากับบริษัทเทคโนโลยีของยุโรปเพื่อดึงดูดให้เข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนในโอกาสนี้ทางกรรมาธิการยุโรปยังได้เชิญไทยส่งผู้แทนไปศึกษาดูงานที่สภานวัตกรรมยุโรปเพื่อนำรูปแบบการส่งเสริมสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้พร้อมเชิญไทยเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านเศรษฐกิจชีวภาพในเดือนตุลาคมนี้รวมถึงเข้าร่วมโครงการ Ocean Eye ในการสร้างแบบจำลองระบบมหาสมุทรดิจิทัลเพื่อร่วมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลระดับโลกต่อไปประชาชนชาวฝรั่งเศสเกือบ36ล้านคนได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนรุนแรงสำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนชาวฝรั่งเศสเกือบ36ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนรุนแรงโดยนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดเป็นระดับ2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่53จังหวัดของประเทศพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันตกของฝรั่งเศสอาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21ถึง23มิถุนายนนี้ด้านนายเอดูอาร์ดเจฟเฟย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่กำลังแผ่ปกคลุมในฝรั่งเศสส่งผลให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา784แห่งจากสถานศึกษาทั่วประเทศ 60,000 แห่งต้องปรับเปลี่ยนเวลาการทำการเรียนการสอนซึ่งในจำนวนนี้มีโรงเรียน150แห่งที่ปิดทำการชั่วคราวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
8: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
7: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

0: คนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียขยายการค้าการลงทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนลงภายใน3เดือนพร้อมเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอิหร่านยินดีที่จะสานต่อกระบวนการเจรจาทางการทูตกับสหรัฐหากสหรัฐแสดงถึงความจริงใจในข้อตกลงสันติภาพแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026การตะพลหวังเจริญผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถานีเกษตรแก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรสภาพที่แท้จริงด้วยพระองค์เองจึงทรงทราบถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและทรงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างตรงจุดและยั่งยืนแม้บางครั้งต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายและใช้ระยะเวลานานหลายปีก็ไม่ทรงย่อท้ออย่างเช่นการแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรมบนพื้นที่สูงในภาคเหนือจากการบุกรุกแผ้วถางเพื่อทำไร่เลื่อนลอยโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพื่อปลูกข้าวของชาวไทยภูเขาในอดีตทำให้ป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ถูกทำลายไปมากจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงจัดตั้งสถานีเกษตรขึ้นในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมประมาณ400ไร่จัดเป็นพื้นที่ทำกินและพื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูโดยจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่ทรงเริ่มต้นด้วยการพระราชทานข้าวจำนวน10ตันเพื่อตั้งเป็นธนาคารข้าวให้ชาวบ้านดูแลหมุนเวียนกันเป็นกองกลางให้ราษฎรเกิดความมั่นใจว่าจะมีข้าวบริโภคเพียงพอและให้หน่วยงานด้านการเกษตรนำหลักวิชาการเกษตรสมัยใหม่เข้าไปช่วยในการพัฒนาปรับปรุงดินทดลองปลูกข้าวและพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละฤดูกาลจัดหาแหล่งน้ำให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้มีอาหารเพียงพอจะได้ไม่กลับไปถางป่าอีกส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผักเมืองหนาวเช่นพีชสตรอเบอรี่แครอทมันฝรั่งแมคคาเดเมียและกาแฟซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูงการดำเนินงานในช่วงแรกๆไม่ได้รับความร่วมมือมากนักเนื่องจากชาวบ้านยังขาดความเข้าใจเกรงจะถูกยึดที่ทำกินแต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการได้ไม่นานจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้นไม้ที่ปลูกค่อยๆเติบโตเป็นผืนป่าพืชผักก็ให้ผลผลิตเต็มที่สามารถเก็บเกี่ยวนำผลผลิตออกขายมีรายได้สม่ำเสมอทั้งยังได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวไม่ต้องเร่ร่อนไปทำงานต่างถิ่นเหมือนแต่ก่อนทุกคนต่างพอใจและนำที่ดินอีกนับพันไร่มาถวายคืนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจัดตั้งสถานีเกษตรในลักษณะเดียวกันนี้รวม14แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดน่านทรงใช้กลยุทธ์อย่างแยบยลในการแก้ปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมได้พร้อมกันในคราวเดียวเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางแม้ฝนจะตกลงมาเป็นระยะตลอดช่วงเช้านางสาววาสนาบรมธนรัตน์อายุ64ปีรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยพร้อมคณะ80คนเดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าพระองค์ท่านทรงงานด้วยความอดทนและเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวไทยและรู้สึกประทับใจที่พระองค์ทรงใส่พระทัยราษฎรโดยทรงสร้างศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน
4: องค์พระพันปีหลวงท่านได้ทำงานด้วยความอดทนและก็เสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประสบนิกรชาวไทยนะคะจะช่วยเหลือทุกอย่างท่านสามารถที่จะดูแลเกี่ยวกับอาชีพอย่างเช่นเรื่องผ้าไหมทำให้มีรายได้
3: เช่นเดียวกับนางนันทิพรอ่อนทองอายุ63ปีประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่พระองค์ทรงส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดสุรินทร์ให้โดดเด่นโดยเฉพาะด้านผ้าไหมซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที
5: ่พระองค์ทรงส่งเสริมเรื่องของศูนย์ศิลปาชีพของจังหวัดสุรินทร์ให้โดดเด่นอย่างชัดเจนเลยลูกเรื่องผ้าไหมคนแถวบ้านก็สมัยที่พระองค์ไปอยู่ที่ตำหนักภูพานก็ทำผ้าไหมทรงตำหนักภูพานแล้วก็ทำให้เรามีรายได้มีอาชีพ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: บรรยากาศช่วงเช้าของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อชมนิทรรศการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมโดยนางสุภาพรศรีสรรประชาชนที่เข้าร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจเข้าชมนิทรรศการครั้งนี้เนื่องจากมีความศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราชและประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยการจัดนิทรรศการจะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้คุณธรรมและพระคุณูปการของทั้งสองพระองค์มากยิ่งขึ้น
7: สมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นคนที่สุขุมมีคุณธรรมที่แบบว่าเยี่ยมยอดมากเลยแล้วก็ส่วนพระองค์พาเนี่ยได้เห็นผลงานแล้วมากมายทีเดียวคือไปหลายๆที่ก็ยังได้เคยพบปะกับท่านนะท่านเป็นคนที่มีความผูกพันกับประชาชนมากเลยคือพระองค์ท่านน่ะทำตัวแบบว่าเหมือนกับเป็นประชาชนคนหนึ่งงานเพื่อนพึ่งพายำยากเนี่ยทำให้มีความประทับใจในพระองค์ท่านมากเลย
6: สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการสาธิตภูมิปัญญาไทยอาทิการพับดอกบัวการร้อยมาลัยและการทำขนมไทยเต่าแดงรวมถึงการจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้ประชาชนได้เลือกซื้อทั้งนี้นิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเปิดให้ประชาชนเข้าชมถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียขยายการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาริเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะในเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมณ เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแล้วประกาศเดินหน้าเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมี5ประเทศสมาชิกได้แก่รัสเซียคาซัคสถานเบลารุส อาร์เมเนียและคิร์กิสสถานตลอดจนผลักดันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียสำหรับการประชุมครั้งนี้มีการลงนามเอกสารสำคัญ4ฉบับได้แก่ร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026ร่างแถลงการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาร่างแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียฉบับใหม่ระหว่างปี2026ถึง2030และกรอบการหารือทวิภาคีไทยรัสเซียฉบับใหม่ระยะเวลา5ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือในทุกมิติ
8: 4ฉบับที่มีการลงนามในอันนี้ก็คือปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันซึ่งพอมันแยกเป็นเอกสารอื่นๆก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีพลังงานเรื่องของก๊าซน้ำมันรวมไปถึงปุ๋ยด้วยซึ่งท่านนายกก็ได้ใช้เวทีนี้คุยว่าเราอยากที่จะซื้อก๊าซเพิ่ม
0: กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันการส่งออกข้าวให้เป็นไปตามเป้า7ล้านตันในปีนี้เดินหน้าขยายตลาดใหม่ในแอฟริกาลาตินอเมริกาตะวันออกกลางและใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้หารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวโลกและกำหนดแนวทางผลักดันการส่งออกข้าวไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์พร้อมทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยปีนี้ที่7ล้านตันแม้ตลาดข้าวโลกในปีนี้จะมีความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกแต่ข้าวไทยยังคงได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้าโดยได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งประสานเครือข่ายทูตพาณิชย์ทั่วโลกผลักดันการจำหน่ายข้าวไทยในตลาดศักยภาพนางสุภจีย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการขยายตลาดส่งออกข้าวไทยไปยังภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริกาซึ่งมีแนวโน้มความต้องการการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจะใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ไทยมีกับประเทศคู่ค้าอาทิเปรูและชิลีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในภูมิภาคดังกล่าวโดยในเร็วๆนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีของเปรูเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จาก FTA ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ได้หารือกับคณะเอกอัครราชทูตประเทศและอุปทูตในภูมิภาคลาตินอเมริกาเพื่อร่วมกันผลักดันการส่งออกข้าวไทยแล้วนอกจากนี้จะเร่งรัดการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับคอฟโคของรัฐบาลจีนอีก 460,000 ตันรวมทั้งจะนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนเดินทางพบผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขยายตลาดส่งออกข้าวไทยโดยมีแผนเดินทางไปฟิลิปปินส์และมาเลเซียในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้พร้อมเตรียมนำผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิไทยและข้าวประณีตรายย่อยเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้าจีนณเมืองกวางโจวในเดือนกรกฎาคมนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนลงภายใน3เดือนพร้อมเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
9: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่11จังหวัดพบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยมีความชุกชุมแตกต่างกันจึงได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเพื่อจำกัดพื้นที่ก่อนดำเนินการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากได้แก่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งเนื่องจากมีเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวและเผยแพร่คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาท นำไปใช้วางแผนกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปโดยตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือน
10: ระยะยาวเองก็อย่างที่ผมเรียนไปครับเดี๋ยวเราก็คงต้องวางแผนเพื่อของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มในกรอบวงเงินนะครับโดยกรอบวงเงินที่จะเอานำมาใช้เนี่ยก็เพียงเหลืออีกตั้งประมาณสัก350ล้านบาทในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาทำทั้ง3ส่วนก็คือวางแผนในการกำจัดแล้วก็วางแผนในการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นปลาป่นหรือปลาล้าหรือน้ำปลาแล้วก็จะมีการวางแผนในระยะยาวต่อไปนะครับจริงๆแล้วมันต้องมีแนวทางในการควบคุมกำจัดอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์สู่แหล่งน้ำสถานการณ์เนี่ยตั้งเป้าไว้ที่ใน3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลนี่คือตัวเลขมันต้องลดลงอย่างแน่นอนแล้วก็ใน3เดือนนี้ควบคู่กันเราก็จะทำเรื่องการส่งเสริมในการนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นด้วยครับ
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบว่าให้กรมปศุสัตว์จังหวัดเข้าไปพูดคุยและสำรวจพร้อมจะทำโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำลดผลกระทบการสูญเสียรายได้และควบคุมกำจัดปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์ตลอดจนสนับสนุนให้ปรับระบบการเลี้ยงและการปล่อยปลานักล่าเพื่อควบคุมจำนวนปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกรมประมงจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และให้ความมั่นใจว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างรวดเร็วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหานอมินีในเขตห้วยขวางและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมาธิการความมั่นคงของรัฐสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพื้นที่ห้วยขวางตรวจดูสภาพพื้นที่เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือหุ้นหรือนอมินีรวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้บุคคลต่างด้าวดำเนินกิจการแทนคนไทยซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ในพื้นที่เขตห้วยขวางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับการสนับสนุนข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจากสำนักงานเขตห้วยขวางแล้ว112รายซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกสำหรับพื้นที่อื่นในกรุงเทพมหานครอีก49เขตได้ขอข้อมูลไปที่ทำการเขตทุกแห่งแล้วรอการส่งข้อมูลกลับของแต่ละเขตเพื่อตรวจสอบต่อไปขณะที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลโดยตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 14.5 จังหวัดยึดเครื่องขุดได้315เครื่องรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสร้างความเสียหายต่อรัฐและเพิ่มภาระต้นทุนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน14จุดใน5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามโดยพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องและประเมินมูลค่าความเสียหายรวม40,380,000บาทโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายแล้ว
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญ นานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมช่วงวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลี
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีแนวโน้มได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จัดขึ้นระหว่างวันที่19-29กรกฎาคมนี้ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่จะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมช่วงวันที่24-26กรกฎาคมถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากที่องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกได้เสนอแนะให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกโดยเห็นถึงคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการนำมรดกทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายพร้อมแจ้งเบาะแสการกระทำผิด73เรื่องตรวจร้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ร้านค้าทั่วประเทศ
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเพื่อมุ่งควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและเยาวชนเพื่อควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือ call center ซึ่งระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายและให้คำปรึกษาได้ทันที187สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตทั้งนี้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสูงถึงร้อยละ 93.26 พร้อมกันนี้ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำผิดเข้ามารวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5เรื่องนอกจากนี้ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 ร้านทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำความผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากนฤมลอุดมพรรายงาน
0: ฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากบูรณาการกำลังจับกุมผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าและเฮโรอีน
13: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางที่4ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 ซี.ซี.ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิ๊กวินอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชายไทยอายุ27 ปีชาวตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่ยาบ้าจำนวน124 เม็ดและเฮโรอีนจำนวน7 หลอดน้ำหนักรวม 4.68 กรัมโดยสามารถจับกุมได้บริเวณบ้านพักพื้นที่หมู่ที่5ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
14: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยเทศบาลนครหัวหินได้ขุดลอกแนวท่อระบายน้ำภายในซอยหัวหิน102และคลองพระราชดำริโซนใต้ตั้งแต่บ่อนไก่ถึงสะพานหน้าวัดเขาลั่นทมระยะทาง 5.7 กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมบนเส้นทางสัญจรชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจนอกจากนี้จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ50ล้านบาทจากมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการขุดขยายสระน้ำภายในสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อรองรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟช่วยบรรเทาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินซึ่งมักประสบปัญหาเมื่อมีฝนตกสะสมเกิน90มิลลิเมตรทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่พร้อมเตรียมแผนสำรองกรณีเส้นทางสายหลักถูกตัดขาดเพื่อไม่ให้กระทบการเดินทางขึ้นล่อง14 จังหวัดภาคใต้โดยอำเภอหัวหินมีศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยจำนวน10 แห่งธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ด้านจังหวัดตรังเตรียมรับมือภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้เพียงพอและมีมาตรฐาน
15: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเร่งสำรวจและเร่งรัดดำเนินการรื้อสิ่งปลูกสร้างกลางลำน้ำที่ขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกพร้อมทั้งเร่งรัดขุดลอกลำคลองสายต่างๆและให้โครงการชลประทานตรังได้ตรวจสอบอาคารชลสารให้พร้อมใช้งานและประสานงานเพื่อสนับสนุนทรัพยากรให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเช่นเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องผลักดันน้ำทั้งนี้หากพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รีบแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมการพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตให้มีความชัดเจนลดความสับสนป้องกันการเกิดเฟกนิวพร้อมทั้งแจ้งแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยและช่องทางการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยกำชับให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้เพียงพอและมีมาตรฐานด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูบนถนนสายบ้านบูโลสนีแยบ้านสาไกอำเภอทานโตจังหวัดยะลาพบเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องจุดชนวนด้วยรีโมท
16: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูตชด .442 บนถนนสายบ้านลูโบสนีแยไปยังบ้านสาไกอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บจำนวน6นายและล่าสุดผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานเผยข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิคของระเบิดที่กลุ่มคนร้ายได้เลือกใช้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพบรูปแบบระเบิดเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็กขึ้นรูปน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมภายในอัดแน่นด้วยเหล็กเส้นตัดท่อนขนาด9มิลลิเมตรเพื่อใช้เป็นสะเก็ดระเบิดหวังผลถึงชีวิตระบบจุดระเบิดควบคุมด้วยวงจรรีโมทคอนโทรลโดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 3.7 โวลต์ชิ้นส่วนรีเลย์และสายไฟวงจรสีแดง โดยคาดว่าจุดที่คนร้ายซุ่มกดชนวนระเบิดห่างจากจุดระเบิดประมาณ50เมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดหลุมขนาดใหญ่กว้าง 3.5 เมตรยาว4เมตรและลึกประมาณ20เซนติเมตรสะเก็ดระเบิดกระจายวงกว้างพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ล้มห่างจากหลุมระเบิดถึง18เมตรจากการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลความมั่นคงพบว่าในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรพานโตจังหวัดยะลามีสถิติการลอบก่อเหตุด้วยระเบิดแสวงเครื่องตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบันรวมแล้วทั้งสิ้น9ครั้งอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาอิสคาติฟซาเดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราเมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิหร่านพร้อมที่จะสานต่อกระบวนการทางการทูตกับสหรัฐไปทีละขั้นหากสหรัฐแสดงถึงความจริงใจพร้อมประนามการโจมตีเลบานอนครั้งล่าสุดของอิสราเอลซึ่งถือเป็นการก่อสงครามอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลกระทบร้ายแรงกับบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนื่องจากเลบานอนมีส่วนเชื่อมโยงกับความขัดแย้งโดยตรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาด้านเทคนิคระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่19มิถุนายนต้องถูกยกเลิกไปเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ที่ยังไม่ลงตัวนางจูลี่บิชอฟผู้แทนพิเศษของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประจำเมียนมาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ทางการเมียนมาปล่อยตัวนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ81ปีของนางซูจีและยังเป็นเวลานานหลายปีแล้วที่ไม่มีรายงานใดๆที่สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนางซูจีนับตั้งแต่ที่ถูกตัดสินโทษจำคุกหลังการรัฐประหารเมื่อปี2564นางบิชอปกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายฝ่ายมองว่าประตูความคืบหน้าในการนำไปสู่สันติภาพในเมียนมาจะไม่มีวันถูกเปิดออกตราบใดที่นางองซานซูจียังคงถูกคุมขังในฐานะนักโทษขณะเดียวกันบุตรชายของนางองซานซูจียังเรียกร้องให้พลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาแสดงหลักฐานว่านางซูจียังมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยนายกรัฐมนตรีโยนาสกาละสโตเรแห่งนอร์เวย์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านอร์เวย์เตรียมสั่งห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนื่องจาก AI กำลังเพิ่มความเสี่ยงให้เยาวชนข้ามขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาโดยร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เยาวชนที่มีอายุ17ปีขึ้นไปจะสามารถเรียนรู้วิธีการใช้ AI อย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการทำงานนอกจากนี้รัฐบาลนอร์เวย์จะเสนอร่างกฎหมายเพื่อจัดสรรงบประมาณการใช้หนังสือแบบรูปเล่มในห้องเรียนให้มากขึ้นซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนับตั้งแต่ปี2553หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 44,000 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย28รายนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยศรีลังกากำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีทั้งนี้ปัญหาการขยายตัวของเมืองอย่างไม่มีการวางแผนประกอบกับความเสียหายที่เกิดจากพายุไซโคลนดีวาที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของศรีลังกาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกของศรีลังกาในปีนี้ทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่ข้อมูลของ NDCU ระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวซึ่งเป็นผลจากซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไซโคลนลูกดังกล่าวสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการแหล่งกับการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มดี สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ส่วนวันนี้คู่ดึกเวลาเที่ยงคืนกลุ่ม A เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนต่อด้วยเวลา3:00 น.กลุ่ม E เยอรมนีเจอกับไอวอรี่โคสต์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะห่วงยู่ไข่มืออันดับ67ของโลกจากไต้หวัน21-17 21-10ในรอบรองชนะเลิศไปเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการอันดับ20ของโลกมีอาการบาดเจ็บขอถอนตัวก่อนพบกับพักกาอึนจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกง19-21 21-11 หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ส่วนหญิงคู่2พี่น้องเมญภากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับอมันเรียปาติวีกับสิติรามทานติคู่มือวางอันดับ1จากอินโดนีเซีย1-2เกม10-21 21-15 10-21 หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้กอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT ชลบุรี Lady Championship 2026ชิงเงินรางวัลรวม2 ล้านบาทที่สนามแหลมฉบัง International Country Cup ภาค72จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายทิตารีวิศวะปัทมวันนักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีนักเรียนนอกมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทผู้นำจากรอบแรกทำอีก5 อันเดอร์พาร์ 67จาก7 เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวม11 อันเดอร์พาร์ 205คว้าแชมป์ไปครองขณะที่โปรไฟล์ชายกันสิมคำบอลวัย26ปีจากขอนแก่นที่ลุ้นแชมป์อาชีพแรกในกลุ่มผู้นำจบสกอร์รวม10 อันเดอร์พาร์พลาดไปเพียงสโตรกเดียวโปรไฟล์ได้รองแชมป์จะรับเงินรางวัลสูงสุดของประเภทนักกอล์ฟอาชีพ 260,000 บาทกอล์ฟ LPGA ทัวร์ Major LPGA Classic for Simply Gift ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 3.25 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 105.6 ล้านบาทที่สนามไบรท์ฟิลด์คันทรีคลับรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบแรกเปรอเมียวปัจจรีอนันต์นฤการประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บสกอร์2 อันเดอร์พาร์หลังอันดับ25ร่วมซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดในบรรดานักกอล์ฟสาวไทยส่วนตำแหน่งผู้นำเดี่ยวหลังจบวันแรกเป็นของหลิวเหยียนโปรสาวจากจีนที่ทำสกอร์นำอยู่6 อันเดอร์พาร์ฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่4ยิงรวมกันถึง26ประตูจาก4คู่ที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมโดยพลังการ FC เจ้าภาพและถล่มโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1ขาดลอย5-1ในรอบรองชนะเลิศไปเจอกับนครปฐมยูไนเต็ดที่เอาชนะสุพรรณบุรี FC 5-2ขณะที่สมุทรสาครซิตี้ยิงแซงโรงเรียนอบจ.ชัยนาท4-3เข้าไปโดนกับชัยนาทฮอนบิลที่เอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมา6-0การแข่งขันฟันดาบกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทดาบเอเป้บุคคลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างเพื่อนร่วมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นิพิธพลกลิ่นนิ่มนวลอาศัยประสบการณ์ที่มากกว่าอาชนะธนสุพนภาสิทธิ์15-10คะแนนส่วนเหรียญทองแดงเป็นของณภัทรพรับแก้วจากโรงเรียนศรียาภัยและยุทธนานรสารจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองส่วนดาบเอเป้บุคคลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีโสธิรัตน์จันโตจากโรงเรียนรัตนาธิเบศรคว้าแชมป์ไปครองหลังเอาชนะณัฐธิดาแสนนามจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง15-12คะแนนส่วนเหรียญทองแดงเป็นของวนิดาเบญจวัฒน์และสุธีมาอินซุยทองจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคณัชชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายเกรียงไกรวิไลลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงปรินเซสคัพเอสโคราครั้งที่23แข่งขันระหว่างวันที่23-28มิถุนายนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชมีทีมเข้าร่วม6ทีมทีมชายอยู่กลุ่ม A วันที่23มิถุนายนไทยพบกับฮ่องกงวันที่24มิถุนายนพบออสเตรเลียและวันที่25มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา19 น.ส่วนการแข่งขัน AVCS Cola Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันระหว่างวันที่1-7กรกฎาคมที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีทีมเข้าร่วม16ทีมทีมไทยอยู่กลุ่ม A วันที่1กรกฎาคมพบมองโกเลียวันที่2กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่3กรกฎาคมพบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา19 น.สำหรับรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ1-4ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไปทางนี้ True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้ง2รายการครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนเยาวชนอย่างต่อเนื่องเราเชื่อว่าความสำเร็จของทีมชาติไทยในอนาคตต้องเริ่มต้นจากระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งในวันนี
19: ้การแข่งขันอีสเซ็ตคัพนี่ก็คือการที่จะได้ช่วยพัฒนาศักยภาพระดับยุวชนเยาวชนของเราแล้วก็รวมทั้งในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับให้เขาเติบโตขึ้นนะครับขึ้นไปทดแทนทีมชาติชุดใหญ่ก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกนะครับในส่วนของ U18ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเป็นการได้แชมป์เอเชียในรุ่น U18 แล้วเนี่ยอันดับ1-4ได้สิทธิ์ในการที่จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าด้วยนะครับ
18: สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ITF ร่วมกับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 จำนวน2สัปดาห์ติดต่อกันสำหรับการแข่งขันสัปดาห์แรกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 แข่งขันระหว่างวันที่22-27มิถุนายนและสัปดาห์ที่2รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง4กรกฎาคมโดยทั้ง2รายการจะจัดที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center ในเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีมีนักกีฬาไทยและต่างชาติกว่า18ประเทศเข้าร่วมชิงชัยนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเทนนิสไทยที่อันดับเยาวชนโลกยังไม่ถึงเกณฑ์ได้วัยกายเข้าร่วมแข่งขันด้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเทนนิสไทยต่อไปกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดคัดตัวนักเตะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่17-26ตุลาคมโดยเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมเวลา 16:30 นผ่านเว็บไซต์กรมพละศึกษา dpe.go.th โดยจะทำการคัดเลือกรอบแรกวันที่17-21สิงหาคมทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ60พรรษาสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวกครั้งที่47แบ่งการแข่งขันออกเป็นถ้วยพระราชทานใส่ปักตะกร้อ3คนประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดถ้วยพระราชทานตะกร้อรอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปและใส่ปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันใส่ปักตะกร้อ3คนประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดตะกร้อรอดห่วงสากลประชาชนชายและตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนหญิงรวม6ประเภทการแข่งขันมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด108ทีมแข่งขันระหว่างวันที่23-29มิถุนายนที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
17: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศคราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำพึ่งสระหนึ่งขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระหนึ่งอุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้างใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12ขวบว่าเอาด่างสแกนหนึ่งน้ำผลแตงกวาหนึ่งขันทศกรหนึ่งดินประสิวขาวหนึ่งคุลีการเข้าด้วยกันกินปัจจุบันขันทศกรหมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแซคคาริน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 31 เซนติเมตรและเวลา9:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรและเวลา17:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2568ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน11กลุ่มวิชารวม122อัตราสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร4ปีอัตราเงินเดือน 18,220 บาทประกอบด้วยกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษกลุ่มวิชาแนะแนวกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาดนตรีสากลกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษากลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาฟิสิกส์กลุ่มวิชาพละศึกษาและกลุ่มวิชาคณิตกรรมผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กก.หรือกคส.รับรองและกำหนดผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเองที่สำนักการศึกษาเลขที่86ถนนลาดหญ้าแขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง26มิถุนายน2569ในวันราชการเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักการศึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สามารถสมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.thระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทองคำเปลวกินได้จริงไหมท่านฟังคะสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT ออกโรงเตือนผู้บริโภคอาหารหรูที่ประดับด้วยทองคำเปลวให้ระมัดระวังการได้รับสารพิษจากทองคำเปลววิทยาศาสตร์ซึ่งมีการนำมาใช้แทนทองคำแท้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตสินค้าอาหารและเครื่องสำอางค่ะโดยทองคำเปลวปลอมเหล่านี้มักมีการปนเปื้อนของโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากหากสะสมในร่างกายเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดโรคพิษโลหะหนักได้นะคะทองคำเปลวแท้ที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยนั้นต้องผลิตจากทองคำบริสุทธิ์สูงถึง 95.00 ถึง 99.99% นะคะผ่านกรรมวิธีตีแผ่นด้วยช่างฝีมือซึ่งร่างกายมนุษย์จะไม่ดูดซึมย่อยหรือสะสมทองคำบริสุทธิ์ค่ะแต่จะขับถ่ายออกมาตามปกติอย่างไรก็ตามทองคำเปลววิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้ผลิตจากทองคำแต่ใช้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนร่วมกับโลหะหนักเพื่อเลียนแบบสีสันให้ดูคล้ายของจริงซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ผู้บริโภคที่นิยมรับประทานอาหารลักชัวรี่ควรตรวจสอบแหล่งที่มาและมาตรฐานความปลอดภัยก่อนรับประทานด้วยค่ะเนื่องจากความแตกต่างระหว่างทองคำแท้กับทองคำวิทยาศาสตร์นั้นยากจะแยกออกด้วยตาเปล่าหากผู้บริโภคหรือผู้ผลิตอาหารมีความสงสัยในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สามารถนำมาตรวจสอบความบริสุทธิ์ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนเพื่อความมั่นใจและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพได้ค่ะการได้รับสารโลหะหนักจากการบริโภคทองคำเปลวปลอมต่อเนื่องอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อระบบร่างกายในระยะยาวดังนั้นการเลือกซื้ออ

0: www.thและแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ทั่วประเทศค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทองคำเปลวกินได้จริงไหมรีบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์ World
4: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกพระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

0: 076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
1: ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามู
1: ดีไหมด้วยหนกกุ้ง
0: จักจักนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สู้อายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล่าหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ
5: ์ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
6: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
5: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ชาลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
5: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
7: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชาลี
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ก็เจอกับดิฉันจันทราสุขนุชนะคะแล้วก็ทีมงานสวท.ตะกั่วป่าค่ะกับดีเจนกส้มนะคะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ค่ะรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่โทรศัพท์ขอกันเข้ามานะคะทาง0764210055ค่ะพบกันนะคะในรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็ออกอากาศในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะได้แก่จังหวัดระนองค่ะสามารถติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะสามารถติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาแล้วก็สวท.ตะกั่วป่านะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวเดียวกันค่ะใน4จังหวัดทางฝั่งอันดามันนะคะชื่อรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะตามชื่อรายการนะเราพบกันทุกๆบ่ายของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ 13:00 น.จนถึง 14:00 น.ค่ะวันนี้ก็พบกันวันที่20มิถุนายน2569กับคุณผู้ฟังซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะก็ได้บินไปประเทศรัสเซียนะคะเพื่อเข้าร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียค่ะซึ่งจากการไปร่วมประชุมนะคะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าการไปประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีความประสบความสำเร็จในการเยือนรัสเซียนะคะส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็การเชื่อมโยงอาเซียนค่ะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่แก่ประชาชนคนไทยพร้อมกับเชิญชวนนักลงทุนรัสเซียค่ะใช้ไทยเป็นฐานขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคชูจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกและก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั่นเองค่ะสำหรับการเสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซียใน3ด้านนะคะอย่างเช่นการเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนนะคะรวมถึงการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนค่ะพร้อมยืนยันการสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมถึงการขยายตลาดของภาคเอกชนไทยในอนาคตนะคะและในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการนำเสนอแนวคิด 3R ไปด้วยนะคะโดยเน้นบทบาทของอาเซียนในการรักษาเสถียรภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคนะคะการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารพลังงานรวมถึงห่วงโซ่อุปทานค่ะตลอดจนการรับมืออาชญากรรมไซเบอร์นะคะการค้ามนุษย์การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตค่ะเพื่อให้ความร่วมมืออาเซียนรัสเซียตอบโจทย์ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งผลสำเร็จสำคัญของการประชุมในครั้งนี้นะคะก็คือการที่ผู้นำอาเซียนและรัสเซียค่ะมีการร่วมรับรองและก็รับทราบเอกสารผลลัพธ์สำคัญ4ฉบับนะคะได้แก่ปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026ค่ะอาเซียนรัสเซียค่ะเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันค่ะแล้วก็แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานค่ะแถลงการร่วมรัสเซียแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมแล้วก็แผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030นะคะซึ่งก็จะเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจ
และสังคมวัฒนธรรมในระยะต่อไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะได้ไปร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียที่ประเทศรัสเซียค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวแรกนะคะที่นำมาพูดคุยกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะและเมื่อกี้ตอนแรกนะคะที่เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้นะคะซึ่งจากการติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยไฟเขียวใช้พื้นที่ป่าชายเลน8ไร่เศษเดินหน้าสร้างสะพานเกาะลันตาพร้อมทดแทนไม่น้อยกว่า20เท่าค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็คือนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการเตรียมพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน3มิติด้วยกันค่ะเพื่อให้กรมทางหลวงชนบทนะคะสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเนื้อที่8ไร่2งาน 17.6 ตารางวาค่ะสำหรับดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะก่อนดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะคุณผู้ฟังสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาถือว่าเป็นโครงการสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาคใต้เลยทีเดียวนะคะซึ่งระยะทาง2กิโลเมตรเศษๆนะคะเชื่อมการเดินทางระหว่างเกาะกลางและก็เกาะลันตาน้อยค่ะจะประกอบด้วยสะพานขึงสะพานคานยื่นนะคะจุดกลับรถ3จุดจุดชมวิวบนสะพาน2จุดค่ะและถนนเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากการใช้แพขนานยนต์ค่ะบรรเทาปัญหาการจราจรและก็เพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวแล้วก็การขนส่งสินค้านะคะแต่พบว่าบางส่วนบริเวณคอสะพานฝั่งเกาะลันตาน้อยต้องตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีประมาณ8ไร่เศษนะคะจากพื้นที่โครงการทั้งหมด492ไร่โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าชายเลนที่ไม่สมบูรณ์ค่ะจึงมีความจำเป็นต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้นั่นเองค่ะทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ขัดข้องต่อการดำเนินโครงการโดยกำหนดให้กรมทางหลวงชนบทเนี่ยนะคะปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดค่ะทั้งมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA รวมถึงดำเนินการปลูกป่าชายเลนทดแทนไม่น้อยกว่า20เท่าของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ค่ะพร้อมขออนุญาตใช้พื้นที่ตามขั้นตอนกฎหมายอย่างครบถ้วนและยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะโดยกำหนดมาตรการดูแลฟื้นฟูและชดเชยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยสามารถดำเนินควบคู่กันได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่นะคะโดยเฉพาะชาวอำเภอเกาะลันตาแล้วก็ตำบลเกาะลันตาน้อยนะคะที่จะได้มีสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโดยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลื่นกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ยังคงอยู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะก็เป็นช่วงที่2ของรายการนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะที่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็วันที่20มิถุนายน2569แล้วค่ะวันพรุ่งนี้21มิถุนายนค่ะก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะซึ่งเคยได้รับสิทธิ์มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยเขาเปิดให้ยืนยันตัวตนนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะหรือแม้แต่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะหรือผ่านทาง5ธนาคารนะคะ5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ค่ะธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะหรือจะแจ้งผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้นำชุมชนนะคะให้ช่วยเหลือดำเนินการค่ะคุณผู้ฟังอันนี้สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะซึ่งเคยได้รับสิทธิ์มาแล้วก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่ปี2565นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้นะคะยังเข้ายืนยันตัวตนไม่หมดทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่มีสิทธิ์ตรงนี้ให้รีบเข้ายืนยันตัวตนนะคะภายในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา 23:59 นาทีนะคะเพราะฉะนั้นฟังรายการของเราแล้วนะคะอย่าลืมไปยืนยันสิทธิ์กันด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่หน่วยงานในส่วนของภาครัฐเนี่ยจะได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็จะประกาศรายชื่อเราออกมาอีกรอบหนึ่งในวันที่17กรกฎาคม2569ก็คือเดือนหน้านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครผ่านเกณฑ์มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วก็เข้าไปยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันที่เราได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ค่ะหลังจากนั้นคนที่ผ่านรอบแรกนะคะก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ค่ะแต่สำหรับใครคุณสมบัติไม่ผ่านรอบแรกนะคะก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะซึ่งการยื่นอุทธรณ์เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยก็จะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรกนะตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่เราทำการยื่นอุทธรณ์ไปเรียบร้อยนะคะหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะทำการสำรวจตรวจสอบข้อมูลของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะประกาศผลอุทธรณ์ในวันที่14กันยายน2569ค่ะแล้วก็คนที่ผ่านในรอบอุทธรณ์นะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็อย่าลืมละกันใครที่เป็นผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะรีบยืนยันตัวตนเสียภายในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 23:00 ภายในเวลา 23:59 นาทีเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาในวันนี้ค่ะก็อยากที่จะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะซึ่งตอนนี้ที่จังหวัดพังงาของเรานะคะก็มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวตามสวนผลไม้ต่างๆนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ทุเรียนสาลิกาของเราจะอยู่ในช่วงของปลายฤดูค่ะแต่ที่จังหวัดพังงาของเราไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะสำหรับเรื่องราวของผลไม้ตอนนี้ยังคงมีทุเรียนหมอนทองนะคะซึ่งในพื้นที่อำเภอทับปุดนะคะก็มีสวนทุเรียนหมอนทองอินทรีย์ค่ะซึ่งก็เป็นสวนของคุณดุสิตสุดสวัสดิ์นะคะล่าสุดค่ะทางผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาค่ะท่านผอ.อุทิศลิ่มสกุลนะคะก็ได้มีการนำคณะสื่อมวลชนค่ะลงเยี่ยมชมสวนทุเรียนหมอนทองอินทรีย์ของคุณดุสิตสุดสวัสดิ์นะคะเกษตรกรในตำบลบางเหลียงอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานะคะซึ่งตอนนี้ผลผลิตทุเรียนกำลังแก่จัดนะคะแบบว่าตัดลงจากต้นปอกชิมกันได้เลยแบบสดๆที่ใต้โคนต้นนะคะซึ่งก็พบว่าเป็นทุเรียนหมอนทองที่เปลือกบางนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะรสชาติอร่อยหวานมันละมุนลิ้นนะคะผลผลิตในสวนพร้อมทยอยเก็บเกี่ยวส่งตรงถึงผู้บริโภคนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับสวนของคุณดุสิตนะคะก็เป็นสวนเกษตรอินทรีย์นะคะปลอดภัยจากสารเคมีค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะคะซึ่งสำหรับในตัวของคุณดุสิตเองนะคะท่านเป็นเกษตรกรต้นแบบในเรื่องการปลูกพืชอินทรีย์นะคะที่สวนเนี่ยก็ปลูกผลไม้หลากหลายชนิดนะคะนอกจากทุเรียนแล้วก็ยังมีพวกมะนาวพวกกล้วยกาแฟมะม่วงหิมพานต์ข่าตะไคร้นะคะโดยคุณดุสิตเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับการทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีค่ะโดยจะมีศูนย์วิจัยพืชของจังหวัดพังงาเป็นพี่เลี้ยงค่ะแล้วก็เน้นการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์การใช้ชีวพันธุ์ดูแลต้นทุเรียนตามธรรมชาติให้แมลงช่วยปราบศัตรูพืชค่ะซึ่งก็ส่งผลให้ทุเรียนหมอนทองของคุณดุสิตเนี่ยมีรสชาติหวานมันเนื้อแห้งละเอียดกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะคะและที่สำคัญเลยค่ะปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั่นเองนะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาซึ่งนำโดยผอ.อุทิศนะคะลิ่มสกุลค่ะก็เลยได้มีการนำสื่อมวลชนเนี่ยไปเที่ยวชมสวนทุเรียนอินทรีย์พร้อมกันนี้ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวนะคะมา เที่ยวกินเช็คอินกันที่สวนทุเรียนหมอนทองของคุณดุสิตค่ะในพื้นที่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะราคาทุเรียนหมอนทองของคุณดุสิตเนี่ยก็จำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ120บาทนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังที่ชื่นชอบในสายทุเรียนนะคะไปเที่ยวชมสวนได้เลยค่ะติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นี้0819583153ค่ะ0819583153ค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวพังงากินทุเรียนหมอนทองอินทรีย์กันดีกว่าค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
1: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: ฮัลโหลฮัลโหลไอ้ยาเจ้ยจังยังซุบยาอยู่เลยเหรอโร่ไม่ความซุบยาตามร่างกายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งร้านติดแอร์ไม่ติดแอร์ห้ามซุบตั้งเป้ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาทถ้าเป็นเจ้าของร้านต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุรีและไม่สนับสนุนที่เคียบุรีฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2,000 บาทถ้าพบเห็นใครทำผิดแจ้งมาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุรีสุราเบอร์

0: บาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

0: ยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: รักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดับ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดี

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทย

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

งเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระ

ระบัดใบสู่ใจที่แสงแดดเย้าเบาลงปรงนาทีลำธารนี้ที่เราต่างเข้าใจ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทั้งด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: รถนิยมอันใดให้ออกล่าหรือเข็นฆ่าบ้าตามความกระสัน

ผู้สำเร็จความใคร่ในชีวิตผู้หลงผิดติดกินกลิ่นการฆ่าอภิสิทธิ์ชนใดไร้จรรยา

0: 5 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและมีมาตรการรองรับในทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและมีมาตรการรองรับในทุกด้าน
7: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวถึงกระแสความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและการเฝ้าตรวจทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทโธปกรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ส่วนข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 หรือ Gripen จะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องและระบบอาวุธที่ทันสมัยอย่างไรก็ตามทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนปฏิบัติส่วนที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไม่ดำเนินการใดๆหรือเงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศการที่ประชาชนไม่เห็นรายละเอียดจึงไม่ได้หมายความว่าไม่มีการดำเนินการปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินระดับโลกพร้อมเปิดเที่ยวบินประถมฤกษ์เครื่องบินซีเพลนเส้นทางกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้นายพัทรพงศ์พัทรประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเร่งนำเทคโนโลยีบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและรองรับการเติบโตของการเดินทางทางอากาศผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลก นอกจากนี้ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำได้เร่งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติการของซีเพลนโดยตั้งเป้าเปิดเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในปลายปีนี้ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางบกรางน้ำอย่างไร้รอยต่อและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระยะยาวตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติระยะ3ในพื้นที่3จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่ภูเก็ตพังงาและกระบี่พร้อมเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทครอบครองที่ดิน4แปลงมูลค่ากว่า116ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9รายเป็นชาวอิสราเอล5รายชาวฝรั่งเศส2รายชาวเนเธอร์แลนด์1รายและชาวรัสเซีย1รายนอกจากนี้ยังพบบริษัทอีก39แห่งที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งนึงครอบครองที่ดินรวมกว่า52แปลงมูลค่ากว่า115ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีสำคัญเป็นการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารร้านกัญชาและฟิตเนสที่ต้องสงสัยใช้โครงสร้างโนมินีในการดำเนินกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายโนมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
1: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
11: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
1: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
11: ้เฮ้ย
1: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
12: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย

ในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้

0: 木妈妈嘎嘎嘎嘎木好野沙木妈嘎嘎木
1: เกมอะไรนะกุ้ง
0: ยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วล้าวเลแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
6: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อ่ะโยลูกเดี๋ยวต้องตกใจไปตา
5: ป้าครับโปพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายไปเตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีฉุกเฉินโทรสายด่วนโปพ่อ1784ครับป้า
6: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
8: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
9: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือ

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ีทั้งปวงทรงเสด็จสู่ฟากฟ้าอันสงบ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: 9 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: ทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีสั่งเร่งเดินหน้า9โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีสั่งเร่งเดินหน้า9โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งคาดการสามารถช่วยพื้นที่เกษตรกว่า 20,000 ไร่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่วัดท่าสะแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำชีโดยระบุว่าพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวงมักประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนเนื่องจากแม่น้ำชีหนุนสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากลำน้ำสาขาได้ขณะที่ช่วงฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเบื้องต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานได้วางแผนระยะเร่งด่วนด้วยการปิดประตูระบายน้ำห้วยดังเดียวเมื่อน้ำชีหนุนสูงพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ยังเตรียมเดินหน้าโครงการระยะสั้นอีก9โครงการทั้งการพัฒนาแก้มลิงปรับปรุงระบบสถานีสูบน้ำและสร้างฝายชะลอน้ำซึ่งหากโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาอุทกภัยได้กว่า 22,000 ไร่ครอบคลุม4ตำบลช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 4,700 ครัวเรือนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกกว่า 5,000 ไร่ในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบกระบือในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริพร้อมปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ต่อไปด้วยพาณิชย์จังหวัดตรังจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 อย่างต่อเนื่อง
7: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงสงพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ20-40อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทั้งนี้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในราคาประหยัดมากกว่า100รายการรวมทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการในจังหวัดตรังมาร่วมจำหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนซึ่งประชาชนให้ความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากสามารถลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 30% ยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: ประธานกรรมาธิการการสื่อสารยืนยันโครงการ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทสุดคุ้มค่ามุ่งพัฒนาคนและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเตรียมเชิญเอกชนร่วมหารือ TOR สัปดาห์หน้านายแพทย์อลงกฎมณีกาศประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport วงเงินงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทหลังลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนมีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระดับสูงเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ระดับโปรของภาคเอกชนโดยโครงการนำร่องนี้กำหนดไว้ที่5ล้านสิทธิ์ซึ่งถือเป็นการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าเพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาการค้าและการแพทย์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลส่วนข้อกังวลเรื่องร่างขอบเขตงานหรือ TOR ยืนยันว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินเฉพาะสิทธิ์ที่มีการเปิดใช้งานจริงเท่านั้นและไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนรายใดอย่างแน่นอนทางนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้คณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนภาคเอกชนด้าน AI เข้ามาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนจะนำผลเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนของโครงการทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ภัยคุ้มครองคุณ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแส

0: างรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
2: นัทมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ยาเสพติดคืออันตราย

0: ังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์
2: สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดค่ะดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะคะในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz และก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะบ่ายวันเสาร์แบบนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาเลยค่ะที่หลายคนนะน้ำว่ากำลังพักจากงานใช่ไหมหรือบางคนค่ะอาจจะกำลังนั่งรถกลับบ้านอยู่หรือบางคนค่ะอาจกำลังหากาแฟเย็นๆทานกันดื่มกันในตอนบ่ายวันนี้เนาะหรือบางคนก็อาจจะเปิดวิทยุฟังน้ำฟังสวทภูเก็ตค่ะแล้วก็จัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆภายในบ้านในวันหยุดของคุณผู้ฟังค่ะแต่ไม่ว่าคุณผู้ฟังของน้ำนะคะจะอยู่ตรงไหนค่ะน้ำก็ยินดีมากๆเลยค่ะที่จะได้มาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายแบบนี้ค่ะวันนี้ค่ะน้ำขอชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาอัปเดตเรื่องราวรอบตัวไปด้วยกันค่ะก็เป็นข่าวดีค่ะของคนภูเก็ตนะแล้วก็ข่าวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันค่ะเรื่องที่ควรรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็เรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของสังคมค่ะพลังของเมืองด้วยแล้วก็พลังของผู้คนค่ะที่ช่วยกันขับเคลื่อนบ้านเมืองของเราเนี่ยให้ดีขึ้นแล้วก็น่าอยู่ขึ้นทุกวันค่ะรายการของเรานะคะเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยแค่ฟังข่าวแล้วก็ผ่านไปเพียงเท่านั้นนะคะแต่เราค่ะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทั้งสาระได้ทั้งมุมคิดค่ะแล้วก็ได้กำลังใจเล็กๆกลับไปด้วยทุกครั้งเลยค่ะนี่คือรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะรายการที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทันข่าวทันชีวิตแล้วก็มีความคิดดีๆไปด้วยกันค่ะเปิดช่วงแรกของวันนี้นะน้ำก็ขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีค่ะที่ฟังแล้วน้ำรู้สึกว่าอบอุ่นใจแล้วก็อยากจะมาแชร์ต่อให้คุณผู้ฟังค่ะ

0: เป็นจากข่าวที่ภาคเอกชนของจังหวัดภูเก็ตเราสู่โรงพยาบาลของรัฐและสุดท้ายปลายทางของการให้ในครั้งนี้เนี่ยก็คือประโยชน์ที่จะนำไปถึงพี่น้องประชาชนในอำเภอถลางโดยตรงเลยค่ะหลายๆท่านฟังแล้วก็คงยังจะนึกไม่ออกนะว่าสิ่งที่น้ำรู้สึกว่าน้ำฟังแล้วอบอุ่นใจเนี่ยมันคืออะไรค่ะก็คือข่าวที่เป็นการให้น้ำใจค่ะแล้วก็สนับสนุนทางการแพทย์เนาะของแล้วก็อีกข่าวนึงจะเป็นข่าวที่ใครที่คิดกำลังจะไปต่อใบขับขี่ใช่ไหมหรือมีคนในบ้านเนี่ยกำลังต้องเดินทางไปติดต่อกรมขนส่งน้ำก็ได้นำสาระข้อมูลดีๆมาฝากกันค่ะข่าวแรกที่น้ำบอกว่าน้ำฟังแล้วอบอุ่นใจแล้วก็อยากมาแชร์ต่อเนี่ยก็คือข่าวของลากูน่าภูเก็ตค่ะมอบเงินบริจาคกว่า 2.9 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลถลางค่ะจะซื้อเครื่องช่วยหายใจแล้วก็เครื่องส่องกล้องนะคะเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นี้ค่ะที่ห้องประชุมทองอุไรโรงพยาบาลถลางจังหวัดภูเก็ตได้มีพิธีรับมอบเงินบริจาคจากบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนค่ะเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลถลางรวมมูลค่าทั้งสิ้นเนี่ยสูงถึง 2,975,000 เลยค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเงินจำนวนนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2โครงการสำคัญนะโดยโครงการแรกค่ะก็จะเป็นการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับหอผู้ป่วยกลึงวิกฤตจำนวน2เครื่องมูลค่า 1,600,000 บาทค่ะและอีก1โครงการค่ะคุณผู้ฟังคะคือการจัดซื้อเครื่องส่องกล้องทางเดินอาหารแล้วก็ลำไส้ค่ะมูลค่า 1,375,000 บาทค่ะในพิธีมีคุณแอดดี้ซีค่ะประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบัญญัติทรีโฮลดดิ้งคุณสจวตรีดดิ้งกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลคุณพอลวิลสันค่ะกรรมการผู้จัดการลากูน่าภูเก็ตค่ะรวมถึงคุณประภาเหมมินค่ะผู้ช่วยรองประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันส่งมอบเงินบริจาคดังกล่าวค่ะโดยมีนายเกียรติศักดิ์ค่ะโชติวงศ์พิพัฒน์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมรับมอบพร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลถลางก็เหมือนที่บอกน้ำอ่านมาแล้วเนี่ยรู้สึกอบอุ่นใจค่ะแล้วก็ชื่นใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับน้ำค่ะทุกครั้งเนี่ยที่น้ำว่ามีการสนับสนุนด้านเครื่องมือการแพทย์ค่ะมันไม่ได้แปลว่าโรงพยาบาลได้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะแต่มันหมายถึงคนไข้เนี่ยจะได้รับโอกาสในการรักษาที่ดีขึ้นด้วยค่ะแพทย์ก็จะได้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบครัวของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีความหวังมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ฟังบางสิ่งค่ะที่เรามองว่าเป็นเพียงตัวเลขเงินบริจาคนะแต่ในมุมของคนที่กำลังรอการรักษาค่ะนี่อาจหมายถึงว่าเวลาที่เขาได้กลับมาหายใจดีขึ้นค่ะคุณผู้ฟังได้รับการตรวจที่รวดเร็วขึ้นแล้วก็การรักษาที่แม่นยำมากขึ้นค่ะโดยที่ไม่ต้องรอนานจนเกินไปทางด้านนางสมใจคงคุณากรค่ะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลถลางก็ได้กล่าวไว้อย่างน่าประทับใจเลยนะคะว่าคณะกรรมการเนี่ยมีความมุ่งมั่นค่ะที่จะพัฒนาโรงพยาบาลถลางให้เป็นเลิศด้านการแพทย์และสาธารณสุขในดวงใจระดับนานาชาติเลยและที่ผ่านมานะคณะกรรมการค่ะได้ร่วมกันระดมทุนไปแล้วกว่า32ล้านบาทเพื่อสนับสนุนถึง14โครงการพัฒนาตรงนี้ค่ะฟังแล้วทำให้เห็นเลยนะคะว่าการพัฒนาโรงพยาบาลหนึ่งแห่งเนี่ยไม่ได้เกิดจากภาครัฐฝ่ายเดียวค่ะแต่เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรในพื้นที่ที่มองเห็นความสำคัญของสุขภาพประชาชนจริงๆค่ะน้ำว่าข่าวนี้เนี่ยยังสะท้อนอีกอย่างนึงด้วยนะคะคือคำว่าพันธมิตรในท้องที่ค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้หมายถึงแค่การทำธุรกิจหรือการสร้างผลกำไรทางธุรกิจเพียงเท่านั้นนะคะแต่มันยังหมายถึงการที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนค่ะการเห็นความเดือดร้อนของผู้คนและพร้อมที่จะลงมือช่วยในจุดที่จำเป็นค่ะคุณผู้ฟังโรงพยาบาลถลางค่ะเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแล้วก็รองรับประชาชนจำนวนมากทั้งคนในพื้นที่แรงงานครอบครัวแล้วก็ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอถลางดังนั้นค่ะการที่เรามีเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ ย่อมเป็นประโยชน์โดยตรงเลยค่ะต่อคนจำนวนมากในพื้นที่นี้ค่ะคุณผู้ฟังข่าวนี้ไม่ใช่แค่ข่าวที่เป็นการรับมอบเงินค่ะแต่เป็นข่าวของการร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตร่วมกันสร้างโอกาสทางการแพทย์และร่วมกันดูแลบ้านของเราให้น่าอยู่ขึ้นในอีกมิตินึงค่ะถ้าให้น้ำสรุปให้คุณผู้ฟังของน้ำฟังง่ายๆนะคะนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของพลังความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาคสาธารณสุขที่แปลออกมาเป็นผลลัพธ์จับต้องได้จริงค่ะและสุดท้ายปลายทางก็คือประชาชนอย่างพวกเรานี่เองค่ะคุณผู้ฟังคะจากข่าวเมื่อสักครู่ที่น้ำบอกว่าน้ำฟังแล้วน้ำอบอุ่นใจค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันโดยตรงของคุณผู้ฟังของน้ำเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่กำลังจะต่อใบขับขี่หรือคนที่กำลังวางแผนไปติดต่อกรมการขนส่งทางบกในเร็วๆนี้ค่ะขนส่งค่ะได้ปรับเกณฑ์ต่ออายุใบขับขี่ยกเลิกทดสอบตาบอดสีในบางกรณีค่ะกรมการขนส่งทางบกค่ะได้ปรับปรุงแนวทางการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถทั่วไปทั่วประเทศนะคะโดยหนึ่งในประเด็นที่หลายคนสนใจมากเลยก็คือการยกเลิกการทดสอบการมองเห็นสีค่ะสำหรับผู้ที่มาขอต่ออายุใบขับขี่ค่ะนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกได้เปิดเผยว่าการทดสอบการมองเห็นสีนั้นจะใช้เฉพาะกรณีขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นแต่สำหรับการต่อใบอายุใบขับขี่ค่ะคุณผู้ฟังจะไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีอีกต่อไปแล้วนอกจากนี้ยังมีการผ่อนปรนสำหรับผู้ขับขี่อายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์ด้วยนะที่ใบขับขี่เนี่ยค่ะการต่ออายุไม่เกิน1ปีโดยกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าและให้เข้ารับการทดสอบเฉพาะสายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีอายุเกิน55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงต้องเข้าการรับทดสอบปฏิบัติกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกตินะคะส่วนผู้ที่ขาดต่อใบขับขี่อายุเกิน1ปีขึ้นไปเหมือนที่น้ำแจ้งตอนแรกเนาะก็ยังคงต้องเข้ารับการทดสอบทั้งปฏิกิริยาทางเท้าและทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกเช่นเดิมค่ะคุณผู้ฟังคราวนี้ถือเป็นอีกเรื่องค่ะที่ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจมากๆเลยน้ำก็เลยหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ฟังทราบกันเนาะเพราะหลายคนค่ะมองว่าการไปต่อใบขับขี่เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ต้องเตรียมตัวหลายอย่างเลยบางคนก็กังวลขั้นตอนบางคนก็กังวลเรื่องของเวลาค่ะบางคนก็กลัวว่าตัวเองเนี่ยทดสอบหลายครั้งแล้วก็จะไม่ผ่านจนแบบเป็นความยุ่งยากดังนั้นค่ะการปรับเกณฑ์ครั้งนี้จึงเหมือนเป็นการช่วยลดภาระลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการติดต่อราชการโดยเฉพาะกับคนที่ยังมีสมรรถภาพทางร่างกายที่เหมาะสมอยู่แล้วในอีกมุมนึงค่ะกรมการขนส่งทางบกเนี่ยยังอยู่ระหว่างหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภาค่ะเพื่อพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยตามกฎกระทรวงที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5มีนาคม2568ที่ผ่านมานะคะซึ่งถ้าระบบออนไลน์มีความเสถียรแล้วก็พร้อมใช้งานเต็มรูปแบบเมื่อไหร่อะค่ะก็น่าจะช่วยให้ประชาชนของเราเนี่ยสะดวกมากขึ้นน้ำว่าข่าวนี้เป็นตัวอย่างของการปรับการบริการของภาครัฐค่ะให้เข้ากับชีวิตประชาชนมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการบริการที่ดีนะคะไม่ใช่แค่การที่เราทำตามระเบียบให้ครบเพียงเท่านั้นนะคะแต่คือการที่มองว่ามีการลดขั้นตอนที่ควรลดค่ะมีจุดไหนที่ควรผ่อนปรนได้บ้างแล้วก็จะทำอย่างไรให้ประชาชนของเราเนี่ยได้รับความสะดวกมากขึ้นค่ะโดยที่ยังคงมาตรฐานความปลอดภัยไว้ได้ด้วยนะดังนั้นค่ะใครที่กำลังจะต่อใบขับขี่เร็วๆนี้อย่าลืมเช็คเงื่อนไขของตัวเองให้ดีก่อนนะคะดูว่าใบขับขี่ของเราเนี่ยขาดอายุเกิน1ปีแล้วหรือยังแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆจากกรมการขนส่งทางบกเพิ่มเติมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เตรียมตัวให้ถูกต้องแล้วก็ไม่เสียเวลาค่ะช่วงแรกของวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ได้เห็นทั้งเรื่องของการที่ ให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนและเรื่องของการปรับกติกาของภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในชีวิตประจำวันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามกันต่อน้ำยังมีอีกหลายข่าวสำคัญมากเลยทั้งการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องการขออนุญาตโรงแรมและสถานบริการการอบรมรับมือผลกระทบเศรษฐกิจโลกต่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและการลงนาม MOU โครงการวิชิต Healthy Care ที่มุ่งสร้างชุมชนสุขภาวะอย่างยั่งยืนค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วงที่2กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆค่ะ
1: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: กลับมาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะยังอยู่กันกับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดค่ะในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะช่วงนี้นะคะน้ำก็ขอพาคุณผู้ฟังค่ะไปดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเมืองค่ะในหลายมิติเลยทั้งเรื่องธุรกิจโรงแรมแล้วก็สถานบริการการรับมือผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกค่ะรวมถึงการสร้างชุมชนสุขภาพดีในระดับท้องถิ่นซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็มีผลต่ออนาคตของภูเก็ตไม่น้อยเลยค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวแรกค่ะของช่วงที่2วันนี้นะน้ำจาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ลงพื้นที่ภูเก็ตเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแล้วก็การแก้ไขปัญหาการขออนุญาตโรงแรมและสถานบริการค่ะเมื่อวันที่18มิถุนายน2569ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการดำเนินงานและการเปิดให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการตั้งสถานบริการค่ะณที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในระหว่างวันที่18มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569เนี่ยการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นการที่ลงมารับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการของเราเนี่ยโดยตรงเลยทั้งปัญหาด้านกฎหมายค่ะระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการนายพลพีสุวรรณชวีค่ะได้กล่าวอย่างชัดเจนเลยนะว่าเป้าหมายสำคัญค่ะของการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยคือการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดจริงๆที่ผู้ประกอบการในพื้นที่กำลังเผชิญอยู่ค่ะในขณะเดียวกันค่ะทางกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางของการปรับปรุงกฎหมายกฎกระทรวงรวมถึงข้อกำหนดด้านผังเมืองและการควบคุมอาคารให้สอดคล้องกับสภาพการค่ะปัจจุบันให้มากขึ้นเพื่อให้การประกอบธุรกิจเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันนะก็ยังต้องคุ้มครองผู้บริโภคด้วยและก็รักษามาตรฐานความปลอดภัยเอาไว้ด้วยอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่น่าสนใจมากๆนะคะคือในเวทีนี้เนี่ยผู้ประกอบการได้สะท้อนปัญหาเรื่องขั้นตอนการขออนุญาตที่ใช้เวลานานค่ะแล้วก็มีความซ้ำซ้อนของเอกสารแล้วก็มีภาระหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกกังวลโดยมีข้อเสนอให้บริการดำเนินการในลักษณะ one stop service เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ประกอบการค่ะคุณผู้ฟังน้องว่าข่าวนี้นะสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าภูเก็ตของเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติและธุรกิจโรงแรมกับสถานบริการเนี่ยก็ถือเป็นฟันเฟืองหลักเลยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะเกี่ยวข้องโดยตรงด้วยนะดังนั้นแล้วเนี่ยการทำให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นโปร่งใสขึ้นและมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยย่อมส่งผลดีทั้งกับเศรษฐกิจความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของจังหวัดในระยะยาวค่ะสำหรับคลินิกให้คำปรึกษาและก็การแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการตั้งสถานบริการจะเปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการเลยตั้งแต่เวลา 8:30 นค่ะถึงเวลา 16:30 นผู้ประกอบการที่สนใจนะสามารถค่ะจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะโทรศัพท์076-211-171ค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะที่คลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการตั้งสถานบริการนะคะติดต่อได้ที่ว่าการอำเภอเมืองค่ะไม่มีวันหยุดเนาะตั้งแต่ 8:30 ถึง 16:30 เลยที่เบอร์โทรศัพท์ก็076ค่ะ211-171ค่ะจากเรื่องของผู้ประกอบการและการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมายมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังคะที่น้ำรู้สึกว่ามันมีผลกับเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตโดยตรงเลยนั่นก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจโลกค่ะคุณผู้ฟังและผลกระทบที่อาจ สะเทือนมาถึงภาคการท่องเที่ยวของบ้านเราค่ะงานนี้อบจ.ภูเก็ตค่ะเลยผลึกกำลังจังหวัดภูเก็ตค่ะเปิดอบรมรับมือเศรษฐกิจโลกผันผวนเสริมศักยภาพท่องเที่ยวเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่ะวันที่19มิถุนายน2569ค่ะนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้กิจกรรมการอบรมหัวข้อผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกต่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตค่ะณห้องจามจุรี1 และ 2เลยโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินค่ะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในงานนี้ก็มีทั้งนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในภาคการท่องเที่ยวเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจเลยนะคะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีความผันผวนสูงค่ะและมีความไม่แน่นอนในความไม่แน่นอนเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวโดยตรงโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตของเราค่ะซึ่งภูเก็ตของเราค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติดังนั้นค่ะสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็คือทุกภาคส่วนเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะผู้ว่าราชการยังเน้นย้ำด้วยนะคะว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวต้องดำเนินควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและก็ความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะเรื่องของอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยค่ะและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆขณะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้เสนอแนวทางนะในการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวรวมถึงแนวคิดค่ะการใช้พื้นที่เกาะกลางถนนเพื่อรองรับรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้าการพัฒนาพื้นที่การจอดค่ะและการประสานงานเรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วเมื่อข่าวนี้นะคะสำคัญไม่แพ้กันกับหลายๆข่าวที่นำได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังที่น่ารักของน้ำฟังเลยค่ะคราวนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวของภูเก็ตในวันนี้ไม่สามารถพึ่งแต่ความสวยงามของทะเลหรือชื่อเสียงเดิมได้อย่างเดียวแล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่รอบคอบค่ะการยกระดับมาตรฐานและการวางแผนรับมือกับปัจจัยภายนอกอย่างจริงจังด้วยค่ะข่าวนี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวที่เป็นเรื่องของการจัดอบรมเพียงเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าภูเก็ตกำลังพยายามเตรียมตัวเพื่อให้ยืนได้อย่างมั่นคงแม้ในวันที่โลกภายนอกจะผันผวนแค่ไหนก็ตามค่ะจากเรื่องของเศรษฐกิจเนาะและการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดแล้วมาต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งดีกว่าค่ะนับว่าเป็นข่าวที่น่ารักและก็ใกล้ตัวมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพประชาชนในระดับชุมชนโดยตรงเลยค่ะก็เทศบาลตำบลวิชิตค่ะลงนาม MOU โครงการวิชิต Healthy Care สร้างชุมชนสุขภาวะอย่างยั่งยืนวันที่19มิถุนายน2569เวลา 14:00 นค่ะนายกฤทาโชติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตค่ะเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ค่ะโครงการวิชิต Healthy Care ประจำปีงบประมาณ2569ค่ะระหว่างเทศบาลตำบลวิชิตกับกลุ่มออกกำลังกายตำบลวิชิตถึง19กลุ่มเลยค่ะคุณผู้ฟังคะณอาคารตะเภาใหญ่เทศบาลตำบลวิชิตค่ะโดยโครงการนี้ค่ะก็มีเป้าหมายสำคัญมากๆนะคะที่จะส่งเสริมสุขภาพประชาชนในตำบลวิชิตผ่านการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายที่เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยพัฒนากิจกรรมที่เข้าถึงทุกคนในทุกช่วงวัยค่ะและร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะภายในงานนี้นะคะก็ยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอบรมชมรมต่างๆค่ะการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนแล้วก็แนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมสุขภาพในชุมชนด้วยค่ะโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตที่ได้มาร่วมถ่ายทอดให้ความรู้ข่าวนี้ฟังแล้วน้ำรู้สึกดีและคิดว่าคุณผู้ฟังของน้ำก็คงจะรู้สึกดีเช่นกันนะคะมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการดูแลสุขภาพค่ะไม่ใช่เรื่องของโรงพยาบาลหรือเรื่องของหมอเท่านั้นนะคะแต่เป็นเรื่องของชุมชนด้วยของเพื่อนบ้านของกลุ่มคนที่รักการออกกำลังกายและของคนธรรมดาที่ลุกขึ้นมาชวนกันดูแลตัวเองค่ะน้ำว่าถ้าชุมชนมีพลังแบบนี้นะคนก็จะไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยก่อนแล้วค่อยดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ฟังแต่เราเนี่ยจะเริ่มจับมือกันสร้างสุขภาพที่ดีด้วยวิถีชีวิตประจำวันของเราและสิ่งนี้ค่ะคือพื้นฐานของสังคมที่เข้มแข็งจริงๆค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็ได้ทราบกันถึงเรื่องของการขับเคลื่อนธุรกิจที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายการเตรียมรับมือกับเศรษฐกิจโลกและการสร้างสุขภาวะที่ดีในระดับชุมชนค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเมืองภูเก็ตในหลายมิติเลยค่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของวันนี้ค่ะน้ำยังมีอีกหลายข่าวที่สนุกเบาๆแต่ใช้ประโยชน์ได้จริงมาฝากคุณผู้ฟังทั้งโปรโมชั่นช้อปปิ้งกลางปีค่ะข่าวการรับสมัครงานของเทศบาลเมืองป่าตองซึ่งถ้าใครกำลังมองหางานอยู่เนี่ยนะบอกเลยนะว่ามีหลายตำแหน่งมากแล้วก็การที่ใครอยากจะจัดงานวันเกิดค่ะสำหรับเดือนนี้นะร้านบ้านปิ้งย่างเนี่ยเขาก็มีไอเดียที่ฉลองวันเกิดมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็ยังมีอีกงานนึงสำหรับใครที่ชอบอัญมณีค่ะเป็นงานอัญมณีใหญ่เลยที่กำลังจะมาถึงที่เซ็นทรัลภูเก็ตของเราค่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่น่ารักของน้ำนะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับเรื่องราวดีๆในช่วงถัดไปกันค่ะคุณผู้ฟัง
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: ค่ะก็กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะอย่างที่น้ำบอกคุณผู้ฟังไปเนาะว่าน้ำจะพาทุกท่านค่ะมาผ่อนจังหวะกันนิดนึงทั้งข่าวช้อปปิ้งข่าวหางานแล้วก็ข่าวคนที่ชอบทานอะไรอร่อยๆแล้วก็ชวนไปเดินงานดีๆของจังหวัดภูเก็ตค่ะข่าวแรกเลยค่ะจังซีลอน End of Season Sale 2026ลดสูงสุดถึง 90% เลยใครที่เป็นสายช็อปนะคะก็ไปกันได้เลยที่ห้างจังซีลอนค่ะสายช็อปทั้งหลายเนี่ยฟังข่าวนี้แล้วเหมือนที่น้ำบอกค่ะศูนย์การค้าจังซีลอนเนี่ยเขาจับมือกับร้านค้าแบรนด์ชั้นนำภายในศูนย์การค้าค่ะจัดโปรโมชั่นลดEnd of Season Sale 2026ค่ะสูงสุดถึงตั้ง 90% เลยสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการเนาะแบรนด์ที่ร่วมรายการในโปรโมชั่นครั้งนี้เนี่ยน้ำก็ได้จดมาฝากแล้วค่ะมี Just Bao ค่ะ Jelly Bunny ค่ะชาแอนด์คริสค่ะแล้วก็ Playboy โดยแต่ละแบรนด์เนี่ยก็มีเงื่อนไขของส่วนลดที่แตกต่างกันไปบางแบรนด์เนี่ยลดสูงสุดถึง 50% ค่ะคุณผู้ฟังบางแบรนด์ก็ลด 60% และบางร้านเนี่ยลดสูงถึง 90% เลยทีเดียวแอบกระซิบมานะว่าน้ำเนี่ยไปดูแบรนด์ Playboy มา Playboy ลดสูงสุดถึง 90% เลยใครที่เป็นสาย Playboy ก็ไปช็อปกันได้ค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยจะจัดขึ้นที่โซนเดอะโบทานิก้าค่ะแล้วก็โซนเดอะจังเกิลภายในศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองเริ่มช็อปกันได้ตั้งแต่เวลา 11:00 นค่ะจนถึงเวลา 22:00 นเลยเป็นสีสันนึงนะคะของจังหวัดภูเก็ตที่ มีการลดสินค้าแบรนด์ดังๆสูงถึง 90% นอกจากจะเอาใจสายช้อปปิ้งแล้วเนี่ยน้ำว่ามันจำเป็นการช่วยสร้างความคึกคักค่ะให้กับพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างป่าตองด้วยนะใครที่กำลังมองหาของขวัญของใช้หรืออยากได้อะไรที่เป็นรางวัลให้กับตัวเองค่ะก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยที่เราจะไปเติมการช้อปปิ้งที่จังซีลอนค่ะจากสายช้อปค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะโดยเฉพาะใครที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆในการทำงานค่ะช่วงนี้ก็เห็นมีประกาศเลย์เอาท์พนักงานกันเยอะนี่ก็เทศบาลเมืองป่าตองค่ะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับเลือกการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างหลายอัตราเลยเทศบาลเมืองป่าตองเปิดรับบุคคลทั่วไปค่ะเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในหลายตำแหน่งทั้งในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง1โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตองบ้านใส่น้ำเย็นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตองค่ะโดยตำแหน่งที่เปิดรับนะคุณผู้ฟังของน้ำฟังอยู่เนี่ยเอาปากกามาจดเลยถ้าจดไม่ทันก็รีรันได้ใหม่ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะตำแหน่งที่เปิดรับเลยมีผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีค่ะผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการผู้ช่วยครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอกภาษาไทยค่ะแม่ครัวนักการและพานโรงค่ะท่านใดที่สนใจนะคะอาจจะจดไปฝากครอบครัวที่กำลังมองหางานอยู่ด้วยนะคะโดยการเปิดรับสมัครค่ะก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึงวันที่26มิถุนายน2569ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่20อีก6วันเลยค่ะคุณผู้ฟังโดยคุณผู้ฟังสามารถไปยื่นใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ชั้น2สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองค่ะน้ำว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่มีประโยชน์มากๆเลยสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหางานอยู่ในช่วงนี้นะหรือบางครอบครัวก็อาจจะมีลูกหลานญาติพี่น้องค่ะที่กำลังมองหาโอกาสงานที่มั่นคงค่ะข่าวแบบนี้ส่งต่อกันให้เยอะๆนะคะฟังแล้วก็บอกกันกระจายข่าวกันต่อด้วยจากเรื่องงานค่ะเรื่องหารายได้กันแล้วขอขยับมาที่เรื่องคนชอบรับประทานบ้างค่ะสายกินค่ะเพราะข่าวต่อไปนี้เนี่ยถูกใจมากๆสำหรับคนที่เป็นสายกินแล้วก็ชอบการวางแผนในการเซอร์ไพรส์ต่างๆนะคะวันเกิดให้คนพิเศษหรือแม้แต่จะเซอร์ไพรส์ตัวเองก็ได้ค่ะวันเกิดปีนี้ค่ะฉลองให้อร่อยกว่าเดิมที่บุฟเฟ่บ้านปิ้งย่างภูเก็ตค่ะใครที่วันเกิดใกล้เข้ามาแล้วหรือกำลังมองหาร้านสำหรับฉลองวันเกิดครอบครัวกับเพื่อนหรือว่ากับคนพิเศษหรือฉลองคนเดียวอะไรก็ได้นะบ้านปิ้งย่างค่ะเขามีโปรโมชั่นสุดคุ้มมาฝากกันเมื่อมาฉลองวันเกิดที่บุฟเฟ่บ้านปิ้งย่างภูเก็ตค่ะรับฟรีเค้ก1ก้อนจากทางร้านเลยแล้วก็บุฟเฟ่บ้านปิ้งย่างเนี่ยราคาไม่สูงเลยน้ำไปทานมาแล้วหัวละ277ก็คือรวมน้ำด้วยทานได้ไม่อั้นไม่จำกัดเวลาส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนชอบทานปลาเผาเมี่ยงปลาเผาอะไรแบบเนี้ยแต่ไปที่บ้านปิ้งย่างใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเอาปลาเนี่ยมาเผาเกลือได้ก็เซฟไปเยอะค่ะแล้วก็ทานได้แบบไม่จำกัดเลยอร่อยค่ะของที่นั่นคือสดมากๆแล้วก็ใครที่เป็นสายที่ถ่ายรูปเนาะทานไปแล้วก็มีมุมให้ถ่ายภาพสวยๆด้วยบรรยากาศเหมาะมากเลยค่ะกับการสังสรรค์ที่เป็นบรรยากาศอบอุ่นนะคะร้านค่ะถ้าใครยังไม่ทราบว่าบุฟเฟ่บ้านปิ้งย่างอยู่ตรงไหนนะร้านนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามกับห้างโรบินสันฉลองจังหวัดภูเก็ตค่ะจะเปิดให้บริการทุกวันเลยตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนสามารถสำรองโต๊ะได้นะถ้าเกิดว่าจะไปจัดวันเกิดใช่ไหมมีเซอร์ไพรส์เขาก็จะได้เตรียมเค้กไว้ให้กับคุณผู้ฟังของน้ำนะโทรไปได้เลยค่ะที่เบอร์0813807382ค่ะแล้วก็อีกเบอร์นึงค่ะ0898945111ค่ะข่าวนี้เป็นอีกข่าวนึงเบาๆที่ฟังแล้วชวนยิ้มนะคะเพราะว่าน้ำว่านะความสุขของชีวิตเนี่ยบางทีเกิดแค่จากมื้อธรรมดาของเราแล้วก็อาหารที่อร่อยค่ะก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามื้อธรรมดาของเราได้อยู่กับคนพิเศษของเราได้ทานอาหารอร่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ช่วงเวลานี้มันสำคัญจริงๆค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งข่าวที่จะจากกันไปสำหรับใครที่เป็นคนชอบความสวยงามแล้วก็มีเสน่ห์ น่าจะเป็นคนที่ชอบอัญมณีค่ะแล้วก็งานฝีมือด้วยมันเป็นงานที่นิทรรศการด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่างานนี้ค่ะจัดใหญ่ทุกปีเลยจันทบุรีซิตี้ออฟเจม2026ค่ะซึ่งเตรียมจะจัดยังไม่จัดนะแต่น้ำเนี่ยเอาข่าวมาบอกให้ฟังก่อนว่าเขากำลังจะมาจัดที่เซ็นทรัลภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังและน้ำเนี่ยอยากให้ใครที่เป็นสายอัญมณีสายชอบเดินดูของสวยๆงามๆใช่ไหมเตรียมตัวกันเลยค่ะคุณผู้ฟังอยากให้ทุกท่านมาร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งอัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพค่ะในงานจันทบุรีซิตี้ออฟเจม2026 The Living Legacy of Jam จะจัดขึ้นวันที่26ถึง30มิถุนายน2569ค่ะจัดถึง4วันเลยที่แกรนด์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตเฟสติวัลจัดฝั่งเฟสติวัลนะคะคุณผู้ฟังคะชั้นแกรนด์ฮอลล์ชั้น1นะภายในงานเนี่ยน้ำทราบมานะว่าจะมีทั้งพลอยสีหลากหลายชนิดค่ะเครื่องประดับสุดวิจิตรสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการชั้นนำรวมถึงกิจกรรมพิเศษและโปรโมชั่นตลอด5วันเต็มค่ะข่าวนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเหมือนที่น้ำแจ้งไปเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการซื้อขายค่ะแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงเสน่ห์ของเมืองจันทบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านอัญมณีของไทยนะคะมาสู่ผู้คนในภูเก็ตด้วยค่ะแล้วก็ใครค่ะที่ชอบของสวยงามอย่างที่น้ำแจ้งไปใช่ไหมหรืออยากเปิดประสบการณ์ใหม่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะคุณผู้ฟังและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารและความคิดดีๆที่น้ำนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันมาในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางไลฟ์สดสวทภูเก็ตค่ะรายการที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทันข่าวทันชีวิตและมีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะสำหรับวันนี้น้ำพัทราทิพย์สกุลชิตนะคะขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมีความสุขในวันเสาร์พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ใช้เวลากับคนที่รักแล้วก็เติมพลังให้หัวใจตัวเองอย่างอ่อนโยนนะคะทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชทิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวง

ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับสคบ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักปนเปื้อนสารอันตรายหลังพบพนักงานร้านกาแฟเสียชีวิตกระทันหันอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สคบ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักปนเปื้อนสารอันตรายหลังพบพนักงานร้านกาแฟเสียชีวิตกระทันหันพร้อมถอดสินค้าออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์และดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตกระทันหันของพนักงานร้านกาแฟแห่งหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักซึ่งผลชันสูตรทางนิติเวชเบื้องต้นพบส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงล่าสุดได้สั่งการให้สคบ.ประสานการทำงานร่วมกับอย.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สถานีตำรวจนครบาลดินแดงสน.ดินแดงและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมการตรวจสอบแหล่งที่มาและตัวตนของผู้ขายอย่างเร่งด่วนโดยสั่งการให้ถอดสินค้าผิดกฎหมายออกจากระบบทันทีพร้อมทั้งตรวจสอบการโฆษณาเกินจริงและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพร้อมกันนี้ได้เตือนไปยังผู้บริโภคให้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือไม่มีเลขสารระบบอาหารและขอให้เลือกซื้อจากร้านค้าที่ระบุตัวตนชัดเจนทั้งนี้หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.หมายเลข1166ได้ตลอดเวลารองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสก.ที่สำนักงานเขต2แห่งสั่งเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังแจกบัตรเลือกตั้งหลังพบสิทธิ์ผู้ลงคะแนน2ประเภทไม่เท่ากันหวั่นกระทบการนับคะแนน
5: นายธนิตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณสำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับข้อสั่งการเป็นพิเศษในเรื่องการแจกบัตรเลือกตั้ง นื่องจากพบว่าในหลายพื้นที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีมากกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบัญชีรายชื่อและอาจจัดทำสัญลักษณ์หรือสีแยกประเภทให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการแจกบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนในภาพรวมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งจากครั้งก่อนโดยให้ทำเครื่องหมายสังเกตที่เด่นชัดในหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องจะสามารถรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสวางแผนเชิงรุกรับมืออุทกภัยช่วงหน้าฝนสั่งเร่งขุดลอกคูคลองลดผลกระทบประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยได้หารือร่วมกับนายสวัสดิ์สุขคงผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมวางแผนเชิงรุกในการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโดยเฉพาะพื้นที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเร่งดำเนินการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงทางระบายน้ำให้พร้อมใช้งานครอบคลุม3ลุ่มน้ำหลักของจังหวัดได้แก่ลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกโลกขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสจะบูรณาการการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามปริมาณฝนระดับน้ำและสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่องทางแจ้งเตือนประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดวิราภัทรเพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket.Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
8: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Live, lifestyle, and story will blend together in harmony.From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every connection.
7: Phuket isn't just a place to visit. It's where care meets comfort. World-class health care, delivered with warmth you can feel.From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
8: Reduced, reused, recycled.Say no to plastic bag. Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station FM 96.75 MHz.

0: ท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมั่นใจในการเรื่องสปาเวลเนสเพราะว่าในความรู้ความสามารถของคนไทยมักจะแน่นในเรื่องของการแม่นของเรื่องการสรีระแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของสปาค่ะถ้าสมมติว่าในการท่องเที่ยวก็คือสามารถที่จะทำให้นักท่องเที่ยวอยู่ที่ได้ประเทศไทยมากขึ้นยิ่งเฉพาะภูเก
1: ็
0: ตแต่ละปีนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยี่ยมเยียนภูเก็ตเยอะมากค่ะแล้วก็ในการท่องเที่ยวในร้านอาหารหรือไม่ก็เป็นพวกสปาเวลเนสหรือไม่ก็จะเป็นสถานที่ที่เหมือนโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: นักท่องเที่ยวก็จะอยู่มากขึ้น
1: โอเคแทนแซนซาร่า so Sarah said I'm asking her how can wellness tourism help support the economy of Phuket and Thailand so Sarah saidWellness tourists usually stay longer and spend more on quality experiences and support local businesses such as spa, hotel, healthy restaurant, and also wellness center that maybe had the, for example, they will include this kind of business inside. That very good answer for this one, Sarah. And Sarah, then the other thing I think, can you tell us,about the actually the lady right to come and learn spa our domain
0: somewhere

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ 18 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาโดยประมาณทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับกับผมยุทธพรบานเย็นครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องมีวิจารณญาณในการแยกแยะนะครับในเรื่องของการใช้สื่อนะครับก็ต้องใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับมีข่าวสารมากมายจากหลากหลายช่องทางนะครับเราเองก็จะต้องใช้วิจารณญาณในการแยกแยะว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนลวงนะครับมีการแยกแยะข้อเท็จจริงได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับของแหล่งข่าวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของทักษะหนึ่งในการป้องกันนะครับการรู้เท่าทันข่าวลวงข่าวปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบวันที่ครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีลำดับเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์นะครับเราก็อย่าลืมนะครับดูวันที่ที่เนื้อหานั้นนะครับถูกตีพิมพ์ด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นวันที่เท่าไหร่กันแน่นะแล้วคนที่เข้ามาแชร์กันเนี่ยเป็นข่าวเก่าหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูในส่วนนี้ด้วยนะครับก็พบเห็นได้บ่อยๆในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบหลักฐานครับคุณผู้ฟังเราต้องตรวจสอบแหล่งของข้อมูลของผู้เขียนด้วยนะครับเพื่อยืนยันแหล่งข้อมูลนั้นนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับเป็นข่าวที่มีหลักฐานหรือว่ามีการอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่านะครับและที่สำคัญนะครับเราก็จะได้รู้ว่าข่าวดังกล่าวเนี้ยอาจจะเป็นข่าวปลอมถ้าเกิดว่าไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือมีผู้เชี่ยวชาญมาระบุนะครับส่วนเรื่องของการสังเกตสิ่งผิดปกติอื่นๆนะครับคุณผู้ฟังเว็บไซต์ข่าวปลอมนะครับหลายแห่งเนี่ยมักจะมีการสะกดคำผิดนะครับหรือว่ามีการจัดวางรูปแบบที่ดูไม่เป็นมืออาชีพนะครับเราก็สังเกตในตรงนี้ได้นะครับว่าลักษณะของข่าวเนี่ยเราก็ต้องดูอย่างละเอียดนะครับดูอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าชอบจะมีการเขียนใกล้เคียงกันนะครับโดยเฉพาะชื่อเว็บไซต์นะครับชื่อ URL นะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่าหลงเชื่อเพียงแค่หัวข้อข่าวนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีข้อความพาดหัวข่าวที่ทำให้เราสะดุดตานะครับทำให้เราชวนเข้าไปอ่านข่าวนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลนะครับต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเป็นเรื่องจริง

0: ข่าวปลอมก็มักจะมีรูปภาพหรือวิดีโอที่มีการบิดเบือนนะครับบางครั้งรูปภาพนะอาจจะเป็นรูปจริงนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของเรื่องราวของข่าวนั้นๆหรือว่านำมาเผยแพร่ซ้ำนะครับก็อาจจะทำให้เราเกิดความสับสนได้นะครับเราก็สามารถลองดูนะครับรูปภาพนั้นดีๆนะครับยืนยันว่าแหล่งที่มาของรูปนั้นเป็นอย่างไรอาจจะมีการเทียบรูปก็ได้นะครับว่ารูปนี้อาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วใครลองสังเกตดูนะครับในตรงจุดนี้นะครับส่วนเรื่องของมุกตลกนะครับข่าวนั้นเนี่ยมักจะเป็นมุกตลกหรือเปล่าบางครั้งเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่าเขาอาจจะทำเป็นข่าวปลอมแบบมุกตลกเสียดสีก็เป็นได้นะครับอาจจะทำให้มีการตรวจสอบเนี่ยอาจจะต้องดูให้ดีๆนะครับดูให้ละเอียดนะครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็ตลอดจนน้ำเสียงของผู้นำเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรในการที่จะนำมาพิจารณาด้วยนะครับส่วนเรื่องของข้อมูลสนับสนุนอื่นๆนะครับเราต้องตรวจสอบด้วยนะครับตรวจสอบว่าข้อมูลประกอบในบทความนั้นในข่าวนั้นเนี่ยมีการสนับสนุนเนื้อหาหลักของเรื่องราวอย่างสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับว่าเขามีข้อมูลสนับสนุนที่สมบูรณ์หรือไม่นะครับหรือเพียงบางส่วนนะครับก็ต้องดูในเรื่องของรายละเอียดประกอบอื่นๆนอกจากเนื้อหาหลักด้วยเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของแหล่งข่าวนะครับการตรวจสอบแหล่งข่าวคุณผู้ฟังก็ต้องมีการพิจารณาให้ดีๆนะครับว่าแหล่งข่าวเนี่ยเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับเป็นอย่างไรส่วนการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนนั้นต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เขียนด้วยนะครับว่าเอ๊ะบุคคลนี้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือว่ามีตัวตนจริงอยู่หรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของการเปรียบเทียบข่าวจากแหล่งอื่นๆครับคุณผู้ฟังหากว่าไม่มีแหล่งข่าวอื่นที่รายงานในเรื่องเดียวกันในลักษณะนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญานะครับคุณผู้ฟังที่จะบ่งชี้ได้นะครับว่าข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวปลอมก็เป็นได้นะครับส่วนการพิจารณาลิงก์ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีการปลอมเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยนะครับการเทียบเคียงลิงก์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับดูแหล่งข่าวที่เชื่อถือแล้วก็ยอมรับได้จากสำนักข่าวต่างๆนะครับที่เป็นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับและอย่าใช้อคติครับคุณผู้ฟังคนเราก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลที่สอดคล้องกับส่วนตัวของเรามากนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่อเรื่องราวใดๆออกไปนะครับเราก็ต้องคิดไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนพิจารณาให้ดีเสียก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของอคติส่วนตัวต่างๆเนี่ยเราก็จะทำให้มีอิทธิพลต่อการพิจารณาข้อมูลเนื้อหานั้นๆอย่างมากเลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับเราก็จะต้องไม่แชร์นะครับข่าวปลอมข่าวเท็จต่างๆนะครับเราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับก่อนที่เราจะแชร์ข้อมูลรูปภาพข่าวปลอมต่างๆเพราะอาจจะมีผลนะครับแล้วก็เกิดผลเสียเป็นวงกว้างได้ครับในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้าครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: หาถุงผ้าอยู่หรอ
3: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่าย
2: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
3: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
2: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
3: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจัง
9: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
10: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค

0: โอ้โหน่าอิจฉาสุดๆไปเลยนะครับแค่กินชาเขียวก็ได้เบนซ์ได้ทองแถมยังได้เงินเป็นล้าน
1: จริงหรอ
0: จริงสิครับนี่ไงเขาถ่ายวิดีโอมาลงโปรโมทในเพจด้วยนะครับ
1: วิดีโอภาพถ่ายอะไรก็สร้างได้ทั้งนั้นแหละ
0: แหมแต่ยังไงโอกาสได้มันก็มีผมว่าก็น่าลุ้นนะครับกินชาเขียวอร่อยแถมได้รางวัลหลายๆล้านผมว่าก็ยังน่าลุ้น
1: แล้วดื่มชาเขียวมากๆเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะระวังจะเป็นเบาหวานแทนนะ
0: โหไม่หรอกครับเจ้านายเขามีสูตรชูการ์ฟรีน้ำตาลน้อยช่วยลดความอ้วนด้วยนะผมว่าเจ้านายน่าจะลองทานเป็นประจำดูนะครับ
1: มีที่ไหนกินชาเขียวใส่ขวดจะผอมเพรียวแบบนี้ผิดพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคนะ
0: ยังไงเหรอครับเจ้านาย
1: ก็ข้อความโฆษณาเกินจริงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดและข้อมูลก็ไม่เป็นจริงต่อให้เป็นชาเขียวชูการ์ฟรีแต่ในส่วนประกอบก็ยังมีน้ำตาลแค่น้อยกว่ารสอื่นๆมันจะช่วยให้ผอมได้ยังไงยิ่งกินมากร่างกายก็สะสมเป็นเบาหวานอีกเกินจริงแค่นั้นแหละ
0: โหผมว่าเจ้านายก็จริงจังไปนะครับ
1: คนที่ดูแลสุขภาพเขาจริงจังเท่านั้นแหละเชื่อคนอื่นง่ายๆก็แย่นะสิแถมเรื่องชิงโชคอะไรเนี่ยแน่ใจได้ไงว่าจะแจกจริงข่าวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่โพสต์เฟซไปเรื่อยแจกเยอะขนาดนี้คนรู้จักคุณเนี่ยเคยได้ไหมล่ะ
0: โอ้โหยากจะตายใครจะได้กันง่ายๆล่ะครับ
1: ก็นั่นไงเนี่ยแหละช่องโหว่ทางกฎหมายเรื่องสิทธิผู้บริโภคผิดลักษณะการโฆษณาสินค้าและบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแลกแถมหรือเสี่ยงโชคแต่ไม่มีรายละเอียดอะไรต่อให้มีคนได้รางวัลไปก็ไม่สามารถตรวจสอบได้จริงจะว่าไปตั้งแต่สรรพคุณจนโปรโมชั่นเนี่ยก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้านโฆษณาเยอะนะ
0: ยังไงอะครับเจ้านาย
1: คือหลักๆเนี่ยสคบ.เขาจะคุมใน4ประเด็นหลักๆคือ 1. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง 2. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญหรืออ้างข้อมูลที่พิสูจน์ไม่ได้ส่วน 3. ห้ามใช้ข้อความที่สนับสนุนให้ทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือวัฒนธรรมและข้อ 4. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีและที่สำคัญคือจะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและใจเลยนะ
0: โอ้โหเจ้านายผมนี่สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แต่คุณเนี่ยจะเล่นก็เล่นเถอะนะเพราะเดี๋ยวคุณก็จะว่างเล่นทั้งวันแล้วล่ะ
0: เอ๊ะยังไงครับเจ้านาย
1: ก็ผมอ่ะจะไล่คุณออกไปส่ง SMS ฝาชาเขียวไงจะได้ว่างส่งทั้งวันกินทั้งวันคราวนี้ผมก็จะได้รู้ด้วยไงว่าสูตรชูการ์ฟรีเนี่ยกินแล้วไม่อ้วนไม่เป็นเบาหวานจริงหรือเปล่าดีไหม
0: ไม่นะครับเจ้านายเดี๋ยวผมไปทำงานแล้วครับ
2: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค

0: ัจจุบันมิจฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบโดยการใช้กลโกงต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ทำให้เหยื่อหลงเชื่อสูญเสียเงินมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนหลักล้านบาทหากรวมเหยื่อหลายๆคนมูลค่าความเสียหายถือเป็นจำนวนเงินมหาศาลแม้ที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเตือนภัยอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออยู่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ออกมาเตือนถึงภัยและโทษของการเล่นพนันออนไลน์ซึ่งในสังคมปัจจุบันนั้นมีผู้ที่หันมาให้ความสนใจกับพนันออนไลน์และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของภัยนี้ก็มีไม่น้อยเลยนะคะปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันมากมายและมีเงินจำนวนมากเป็นแรงจูงใจสมัครเล่นการพนันในสื่อสังคมออนไลน์จะมีพนันออนไลน์แอบแฝงเข้ามาอยู่หลายช่องทางซึ่งเว็บไซต์การชักชวนเล่นพนันออนไลน์เหล่านี้มักจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่จะอยู่ตามประเทศใกล้เคียงการที่จะเข้าไปเล่นได้พนันออนไลน์บางเว็บไซต์ก็สมัครได้ง่ายบางเว็บไซต์ก็สมัครยากโดยมีขั้นตอนหลายอย่างเช่นต้องยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือว่าใช่ตัวจริงหรือไม่ซึ่งมีเหยื่อไม่น้อยเลยที่ได้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะมักจะมีรูปแบบของการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก่อนทำการสมัครหรือแม้แต่ให้กรอกเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินที่ได้จากการเล่นพนันหรือรับโบนัสต่างๆที่เป็นการชักจูงให้ผู้เล่นสนใจซึ่งก็ทำให้เหยื่อจำนวนไม่น้อยที่โดนโกงจากเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้นอกจากนี้การเล่นพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายดายเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวและอินเทอร์เน็ตก็สามารถเล่นพนันออนไลน์ได้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงขอเตือนไปยังผู้ที่คิดอยากจะลองเล่นการพนันออนไลน์นะคะนอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอาจเสียข้อมูลส่วนตัวให้กับมิจฉาชีพรวมถึงการโดนหลอกโกงเงินเพียงเพื่อหวังผลตอบแทนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนประชาชนหรือผู้โพสต์สนับสนุนเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันมาตรา12ชักชวนหรือโฆษณาให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายมีโทษจำคุก3เดือนถึง3ปีปรับ500ถึง 5,000 บาท
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: เวลาที่เมฆตั้งเขาจนกลั่นตัวเป็นเม็ดฝนคือช่วงเวลาแห่งการรอคอยหลังจากความทุ่มเทอย่างหนักในการปฏิบัติภารกิจทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าไม้เติมน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆป้องกันไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันรวมทั้งปัญหาฝุ่นละอองด้วยความมุ่งมั่นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและภัยพิบัติทั่วประเทศ
3: จิตเธอไม่คิดจะพาลูกไปบำบัดหรอ
4: ฉันกลัวฉันไม่กล้าอีกอย่างอ่ะฉันอายชาวบ้านด้วย
3: ฟังนะจิตรัฐเข้าถือว่าผู้เสพทุกคนเป็นผู้ป่วยและให้โอกาสในการบำบัดรักษารวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะ
5: พบผู้ใกล้ชิดใช้ยาเสพติดขอให้ทำความเข้าใจและแนะนำให้เขารับการบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งตามสิทธิหลักประกันสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1165
1: เย็นนี้ที่ 92.5
6: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินในการบริโภคอาหารเราจะบริโภคอย่างไรให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับนอกจากเรื่องของการบริโภคตามหลัก5หมู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแนะนำกันถึงเรื่องของการบริโภคตามหลักโภชนาการบัญญัติ9ประการนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับข้อแรกนะครับกินอาหารให้ครบ5หมู่ครับคุณผู้ฟังเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวของเรานะครับทำให้น้ำหนักตัวของเราไม่อ้วนเกินไปด้วยนะครับส่วนเรื่องของการรับประทานข้าวนะครับก็สามารถที่จะรับประทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับก็มีวิตามินนะครับเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีนะครับ3นะครับการกินพืชผักนะครับมากๆนะครับก็ทำให้มีไฟเบอร์นะครับก็ทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีวิตามินมีเกลือแร่ด้วยรวมถึงเรื่องของการรับประทานนะครับผลไม้นะครับเป็นประจำนะครับก็สามารถที่จะทำให้เราได้รับวิตามินแร่ธาตุต่างๆครบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ4ครับกินเนื้อปลาเนื้อสัตว์ไข่และถั่วเป็นประจำนี่ก็เป็นเรื่องของโปรตีนนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับข้อ5นะครับดื่มนมเราต้องดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยครับข้อ6ครับกินอาหารที่มีไขมันแต่พอดีนะครับเรื่องของไขมันนะครับเราสามารถที่จะเลือกไขมันที่ดีมีประโยชน์นะครับส่วนเรื่องของการรับประทานอาหารรสชาตินะครับหวานมันเค็มเผ็ดนะครับเราต้องลดลงด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อ8นะครับกินอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนและข้อสุดท้ายงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะร่างกายแล้วมาพูดถึงเรื่องของน้ำดื่มกันบ้างดีกว่านะครับมาดูเคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราเพราะว่าน้ำเนี่ยในร่างกายมีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทั้งช่วยรักษาอุณหภูมินะครับสร้างสมดุลแร่ธาตุรวมถึงช่วยนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราก็ทำให้มีผิวพรรณมีความยืดหยุ่นและก็ยังเป็นส่วนประกอบที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้กับข้อต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยนะครับการดื่มน้ำไม่เพียงพอในแต่ละวันก็จะมีผลเสียนะครับดังนั้นเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเรามาดู9เคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราดูแลร่างกายของเราให้มีสุขภาพดีนะครับเราต้องดื่มน้ำอุ่นเล็กน้อยในตอนเช้าก็ช่วยทำให้มีการขับถ่ายที่ดีขึ้น2ครับควรดื่มน้ำช้าๆนะครับเพื่อป้องกันการสำลัก3นะครับหลังการกินยาและอาหารให้ดื่มน้ำอย่างน้อย1แก้วนะครับ4นะครับไม่ควรดื่มน้ำตลอดเวลาขณะกินอาหารหรือว่ากินแบบข้าวคำน้ำคำนะครับ5ครับ เรื่องของการเพิ่มการดื่มน้ำนะครับเราก็สามารถจิบน้ำได้ในระหว่างวันนะครับและข้อ6นะครับไม่ใช้ภาชนะสำหรับดื่มน้ำร่วมกับผู้อื่นนะครับควรใช้ภาชนะส่วนตัวมีฝาปิดสนิทนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีแล้วก็ป้องกันการปนเปื้อนจากโรคติดต่อต่างๆได้ข้อ7นะครับเรื่องของการเลือกดื่มน้ำนะครับต้องดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับอย่างเช่นน้ำดื่มบรรจุขวดที่ใช้เทคโนโลยีการกรองละเอียดนะครับและที่สำคัญต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย.นะครับเรื่องของการทานผักนะครับก็ทำให้มีการเพิ่มน้ำในร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับผลไม้นะครับก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลือกที่เป็นผลไม้หวานน้อยนะครับผลไม้นะครับมีวิตามินหลากหลายนะครับอาทิอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินเอนะครับสูงนะครับอย่างเช่นฝรั่งชมพู่นะครับแก้วมังกรสับปะรดส้มโอสตรอเบอรี่แตงโมผลไม้หลายอย่างก็ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับและทำให้ผิวพรรณเราสดใสอีกด้วยนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วดื่มน้ำที่สะอาดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการแปรงฟันนะครับเราต้องดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเราให้แข็งแรงนะครับซึ่งวัยทำงานนะครับมักพบปัญหาการสูญเสียฟันจากฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษานะครับซึ่งฟันสามารถใช้งานไปได้อีกนานถ้าเกิดว่าหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยกินอาหารให้เป็นเวลาลดการกินลูกอมขนมขบเคี้ยวแล้วก็อาหารรสเปรี้ยวจัดนะครับไม่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มสุราแล้วก็แปรงฟันให้สะอาดทั่วทั้งปากนะครับร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นอย่างเช่นไหมขัดฟันแปรงซอกฟันเป็นต้นนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมไปพบคุณหมอฟันนะครับเพื่อตรวจแล้วก็รับบริการอย่างน้อยเนี่ยปีละ1ครั้งด้วยนะครับและอีกเรื่องนึงที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับคุณผู้ฟังหลายคนนะครับมีความต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่แต่ว่าอาจจะทำไปแล้วล้มเหลวจึงกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำวันนี้มาพูดคุยกันกับเรื่องของ10วิธีช่วยเลิกบุหรี่นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องสร้างแรงจูงใจให้กับตัวของเราเองก่อนนะครับแรงจูงใจนี่เป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐานนะครับที่จะช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ซึ่งอาจเกิดจากบุคคลที่เรารักนะครับหรือว่าเกิดจากสุขภาพของตัวผู้สูบบุหรี่เองและราคาบุหรี่ที่แพงขึ้นเรื่องของกระแสสังคมนะครับและก็สภาพแวดล้อมนะที่ผู้คนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพรักสุขภาพกันมากขึ้นนะครับข้อต่อมานะครับการขอคำปรึกษานะครับการขอคำปรึกษานะครับก็เพื่อให้มีแนวทางในการเลิกสูบบุหรี่อย่างถูกต้องนะครับก็สามารถขอคำปรึกษาจากคนใกล้ตัวที่มีประสบการณ์ในการเลิกสูบบุหรี่นะครับหรือว่าจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็ได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการให้คำปรึกษาในการมีแนวทางเลิกสูบบุหรี่อย่างเช่น1600นะครับของสถาบันธัญรักษ์นะครับรวมถึงคลินิกเลิกบุหรี่ตามสถานพยาบาลทั่วไปก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้ข้อ3นะครับการตั้งเป้าหมายให้ตนเองครับคุณผู้ฟังเราควรวางแผนตั้งเป้าหมายนะครับว่าเราจะเลิกสูบบุหรี่นะครับเพื่อตัวเราเองโดยต้องกำหนดวันที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับอย่ารอช้าเราต้องลงมือทำทันทีนะครับควรเตรียมตัวให้พร้อมเริ่มต้นด้วยการทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ทั้งหมดและหาสิ่งที่สามารถช่วยลดความอยากบุหรี่ไว้ใกล้ตัวอย่างเช่นผลไม้รสเปรี้ยวขนมขบเคี้ยวลูกอมหมากฝรั่งเป็นต้นนะครับข้อ5นะครับห่างไกลสิ่งกระตุ้นต่างๆในระหว่างที่อยู่ในช่วงของการเลิกบุหรี่นะครับควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือว่าการไปในสถานที่ที่เป็นเขตสูบบุหรี่นะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาอีกก็ได้นะครับข้อต่อมานะครับไม่หมกมุ่นไม่ทำให้ตัวเองเครียดนะครับความเครียดก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่จะทำให้คนที่ตั้งใจเลิกบุหรี่หวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากมีความเชื่อผิดๆที่ว่าบุหรี่ช่วยทำให้คลายเครียดได้เมื่อรู้สึกเครียดนะครับควรหยุดพักสมองสักครู่นะครับแล้วคลายเครียดด้วยวิธีการอื่นๆอย่างเช่นไปพูดคุยกับคนรอบข้างหรือว่าอ่านหนังสือที่ชอบทำกิจกรรมที่เราสนใจนะครับข้อ7นะครับไม่หวั่นไหวทำจิตใจให้มั่นคงนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าอยากสูบบุหรี่ก็ต้องทบทวนถึงแรงจูงใจของเรานะครับหรือว่าเหตุผลที่เราตั้งใจตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับ โดยการให้กำลังใจตนเองแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ต่อไปนะครับไม่หวั่นไหวจิตใจมั่นคงนะครับข้อ8นะครับเราต้องหมั่นออกกำลังกายครับคุณผู้ฟังการออกกำลังกายนอกจากจะช่วยควบคุมน้ำหนักที่อาจเพิ่มขึ้นจากการเลิกสูบบุหรี่แล้วยังช่วยทำให้สมองปลอดโปร่งคลายเครียดตึงเครียดนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและปอดได้อีกด้วยข้อ9นะครับไม่ท้าทายบุหรี่ด้วยการกลับไปสูบอีกครั้งหนึ่งหลายคนหวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งนะครับด้วยความคิดที่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกซึ่งการหวนกลับไปสูบบุหรี่เนี้ยก็อาจจะทำให้เรากลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งก็เป็นได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับอย่าท้อกับการต้องเริ่มต้นใหม่นะครับควรให้กำลังใจตัวเองและพยายามท่องไว้เสมอนะครับว่าฉันต้องเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ในปีนี้นะครับหรือว่าตามกำหนดเวลาที่เราได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับทิ้งท้ายรายการในวันนี้นะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังมาบริจาคโลหิตกันนะครับคุณผู้ฟังครับโลหิตเนี่ยอาจจะฟังดูน่าหวาดเสียวน่ากลัวสำหรับใครบางคนหรือหลายๆคนใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับโรงพยาบาลแล้วเนี่ยโลหิตก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดนะครับผู้ป่วยมะเร็งรวมทั้งการรักษาหลายๆอย่างในปัจจุบันนี้ก็จะไม่สามารถทำได้หากไม่มีโลหิตใช่ไหมครับการบริจาคเลือดโดยทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังเป็นการบริจาคที่ง่ายที่สุดนะครับโดยนำเลือดจากการที่มีผู้บริจาคนะครับออกมาใส่ถุงบริจาคโดยตรงก็ใช้ระยะเวลาในการบริจาคสั้นประมาณ 10-20 นาทีแล้วก็ช่วงพักติดตามอาการหลังการบริจาคอีกประมาณ 15-20 นาทีนะครับเลือดที่ได้มาจะถูกนำไปแยกส่วนประกอบนะครับเป็นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเกล็ดเลือดแล้วก็พลาสมาก็ทำให้สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดแดงแล้วก็ส่วนประกอบของเลือดจำนวน3คนร่างกายผู้บริจาค ก็จะสามารถสร้างเลือดทดแทนส่วนที่บริจาคอย่างรวดเร็วได้นะครับแล้วก็สามารถให้บริจาคเลือดซ้ำได้อีกใน90วันนะครับการบริจาคเกล็ดเลือดโดยใช้เครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดนะครับเลือดของผู้บริจาคจะถูกนำเข้าไปยังเครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดเพื่อคัดเลือดนะครับคัดเก็บเฉพาะเกล็ดเลือดเท่านั้นนะครับโดยเลือดแดงและพลาสมาก็จะกลับคืนสู่ผู้บริจาคนะครับวิธีนี้ก็จะทำให้สามารถคัดเก็บเกล็ดเลือดได้ปริมาณ 4-6 เท่าของวิธีบริจาคเลือดทั่วไปนะครับโดยเสียปริมาตรเลือดนะครับน้อยกว่าผู้บริจาคก็สามารถกลับมาบริจาคเกล็ดเลือดซ้ำได้อีกใน30วันนะครับระยะเวลาคัดเก็บเกล็ดเลือดก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงเกล็ดเลือด1ถุงที่ได้มาก็จะสามารถให้แก่ผู้ป่วย1คนเพื่อป้องกันหรือหยุดเลือดที่ออกได้นะครับซึ่งหากใช้เกล็ดเลือดที่ได้จากการบริจาควิธีปกติจะต้องใช้เกล็ดเลือดจากผู้บริจาคจำนวน 4-6 คนรวมกันนะครับวิธีนี้จึงเป็นวิธีบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดในปัจจุบันคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตครับควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุระหว่าง 17-60 ปีน้ำหนักไม่น้อยกว่า50กิโลกรัมไม่มีไข้หรือหวัดนะครับไม่ควรรับประทานยาใดโดยเฉพาะยาแอสไพรินหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดผู้บริจาคที่มีโรคประจำตัวและได้รับประทานยาประจำบางอย่างอาจจะไม่สามารถบริจาคเลือดได้นะครับการบริจาคโลหิตนี้ก็ถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ฟังเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่นโดยการบริจาคเลือดปกติ1ครั้งก็สามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้3คนนะครับนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วนะครับก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริจาคเองด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อมีการบริจาคเลือดออกไปภายในร่างกายก็จะถูกกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับก็ส่งผลดีให้ระบบไหลเวียนเลือดของผู้บริจาคนะครับก็ดีขึ้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าการบริจาคโลหิตนี้นะครับ1คนให้3คนรับนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังไปบริจาคโลหิตกันนะครับก็ดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้พร้อมนะครับก่อนที่จะไปบริจาคโลหิตด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเยนีที่ 92.5 แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:00 นถึง 19:00 นนะครับทาง FM 92.5 MHz ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5

เป็นเกมเมอร์เสี่ยงโรคอะไรบ้างในปัจจุบันหนึ่งในความบันเทิงที่หลายคนใช้ฆ่าเวลาหรือผ่อนคลายยามเครียดจากการงานหรือการเรียนนอกจากจะดูหนังฟังเพลงการเล่นเกมยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่นอกจากความบันเทิงที่จะได้รับแล้วรู้หรือไม่ว่าจะมีอาการหรือโรคที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเล่นเกมเป็นเวลานานเช่นอาการสายตาอ่อนล้าอาการปวดข้อมือโรคอ้วนโรคหัวใจและภาวะไม่ชอบเข้าสังคมเป็นต้นเล่นเกมนานเพิ่มโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจดูร้ายแรงเกินไปแต่การเล่นเกมเป็นเวลานานสามารถส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนของเลือดทางอ้อมได้เนื่องจากร่างกายไม่เคลื่อนไหวมากพอส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของเลือดผิดปกติจนเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามจุดต่างๆของร่างกายได้เช่นต้นขาและปอดนอกจากนี้การเล่นเกมบางประเภทสามารถเร่งอัตราการเต้นของหัวใจได้ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นในเวลาต่อมาและอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหนึ่งในโรคทางหัวใจที่มีอันตรายถึงชีวิตแต่รักษาได้ด้วยวิธีทางเทคโนโลยีในห้องแลบอาการปวดตามร่างกายจากการนั่งโดยไม่ขยับตัวอาการปวดที่เกิดขึ้นเกิดจากการนั่งทำกิจกรรมหนึ่งๆเป็นเวลานานไม่เพียงแต่การนั่งเล่นเกมเท่านั้นความเสี่ยงของอาการปวดตามร่างกายยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากนักในช่วงเวลาการทำงานอาการปวดสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายตำแหน่งไม่แตกต่างกับโรคออฟฟิศซินโดรมได้แก่ข้อมืออาการปวดเล็กๆน้อยๆที่ปล่อยเอาไว้บางครั้งสามารถหายเองได้บางครั้งอาจต้องใช้เวลาจนกว่าอาการจะดีขึ้นแต่หากปล่อยให้เกิดบ่อยครั้งอาการปวดเล็กๆเหล่านี้อาจกลายเป็นสัญญาณอันตรายของโรคเอ็นข้อมืออักเสบที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหูหลายคนอาจสวมหูฟังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดอาการปวดซึ่งเกิดจากเยื่อบุแก้วหูเกิดความเสียหายและอาจร้ายแรงถึงท่านสูญเสียการได้ยินได้หลังและไหล่อาการปวดพื้นฐานของการนั่งอยู่จุดเดิมเป็นเวลานานหรือไม่ขยับร่างกายทำให้กระดูกสันหลังต้องทำงานหนักกว่าปกติจนอาจทำให้กระดูกสันหลังเกิดการผิดรูปตาเกิดอาการปวดล้าทางสายตาเนื่องจากเลนส์ตาทำงานร่วมกับสมองอย่างหนักส่งผลให้เราเห็นภาพเบลอหรือมองจุดสีได้ไม่ชัดเจนอาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวแต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นเป็นเวลานานควรเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคอ้วนผู้โรคขาดสารอาหารพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเล่นเกมเป็นเวลานานคือทานมากเกินไปหรือทานน้อยเกินไปนำมาซึ่งโรคอ้วนและโรคขาดสารอาหารในที่สุดแต่ที่อันตรายยิ่งกว่าดูเหมือนจะเป็นโรคอ้วนเนื่องจากโรคอ้วนเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงหลายโรคการเป็นโรคอ้วนจะส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดสาเหตุของการเกิดโรคทางหัวใจหลายโรคตามมาโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่จัดสรรเวลาอาจส่งผลต่อสภาวะทางสังคมหากไม่กำหนดเวลาเล่นเกมแต่พอดีเวลาที่เราใช้ไปนั้นอาจมากเกินไปจนทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางสังคมและบุคคลรอบข้างได้แก่ปัญหาการเข้าสังคมการพูดคุยกับเพื่อนในเกมอาจพอช่วยได้ในเรื่องนี้แต่ยังมีอีกหลายคนที่นั่งเล่นเกมคนเดียวและไม่ได้ออกไปเจอผู้คนข้างนอกส่งผลให้เวลาต่อมาเมื่อจำเป็นต้องเข้าสังคมอาจปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องและไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ปัญหาด้านอารมณ์เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงเกมได้รวมถึงเยาวชนที่อาจเล่นเกมโดยปราศจากการแนะนำจากผู้ปกครองเด็กอาจเกิดการเล่นแบบพฤติกรรมในเกมที่ตนเองเล่นอยู่เพราะมองว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งจะส่งผลร้ายตามมาในภายหลังปัญหาในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นได้หลายด้านทั้งด้านการเงินหรือด้านการเรียนเยาวชนหลายคนอาจไม่สามารถจัดสรรเวลาในการเล่นจนกระทบกับการเรียนหรือการใช้เงินในการเล่นเกมเกินความรับผิดชอบของตนเองและไม่สามารถควบคุมได้พฤติกรรมเหล่านี้หากไม่ได้รับการดูแลจะส่งผลต่ออนาคตในภายภาคหน้าได้เล่นเกมอย่างไรให้ห่างไกลโรคร้ายการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ต้องแบ่งเวลาเล่นไม่ให้มากจนเกินไปเพ
ราะในชีวิตประจำวันของเราต้องแบ่งไปทำกิจกรรมอื่นด้วยเช่นแบ่งเวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาการเข้าสังคมแบ่งเวลาออกกำลังกายหรือพักสายตาเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างเล่นเกมดูแลเรื่องการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่พยายามลดขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมเมื่อรู้ตัวว่าร่างกายเริ่มผิดปกติให้พักผ่อนจนกว่าอาการจะหายดีถึงแม้ตลอดการเล่นเกมจะมีอันตรายซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ในหลายครั้งการเล่นเกมอาจจะมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างสายสัมพันธ์กับครอบครัวหากเลือกเล่นเกมถูกประเภทภายใต้เวลาที่เหมาะสมและไม่ละเลยสุขภาพ

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
2: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
1: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
0: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
2: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
4: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
9: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
8: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
10: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
11: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุดจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
12: คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดายมันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะนาโนพลาสติกกันนะคะ
13: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอนคิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐมนตรีมหาดไทยปากีสถานมีกำหนดการเดินทางเยือนอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อที่มีการอ้างว่ารัฐบาลจับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่ได้ดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะที่นำเสนอข่าวสารบนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยที่ประกาศยุติการออกอากาศทางอสมทว่าไม่มีข้อสั่งการหรือการแทรกแซงจากรัฐบาลและย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพมหานครระบุว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์การค้าโลกว่าแม้จะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้และต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป
3: การส่งออกของเราในไตรมาส1ของปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการโดยเฉพาะหมวดสินค้าเกษตรเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าเกษตรก็มีการส่งออกที่เติบโตทุเรียนปีนึงเนี่ยเราขายเกือบ 150,000 ล้านบาทคราวนี้เนี่ยการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเราก็คงจะต้องเฝ้าดูคงวางใจยังไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในเรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลเนี่ยก็คงยังต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นอย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้ลาตินอเมริกาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตลาดอื่นๆเราก็ยังต้องตั้งค่ารับให้ดีเพราะเราก็ไม่ทราบได้ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงอีก
2: นอกจากนี้ในส่วนของราคาพลังงานนางสุภศรีกล่าวว่าแม้จะเริ่มเห็นแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงแต่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะสะท้อนมายังต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนเนื่องจากสินค้าจำนวนหนึ่งยังคงมีต้นทุนจากช่วงที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชน แต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตรียมนำคณะผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยหอมและผู้ประกอบการไทยเพื่อแนะนำการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้มีกำหนดนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยชาวญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการในแหล่งปลูกกล้วยหอมซึ่งเป็นการต่อยอดจากการดำเนินกิจกรรมที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีก่อนซึ่งปีนี้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมไปยังจังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์โดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจะเผยแพร่ให้ความรู้เทคนิคการผลิตที่แตกต่างกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะของแต่ละพื้นที่รวมถึงให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาดและพัฒนากล้วยหอมไทยให้มีผลผลิตตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนอกจากนั้นจะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าระหว่างคณะผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยในช่วงเดือนกันยายนต่อไปทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นตลาดศักยภาพของสินค้ากล้วยหอมไทยกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสินค้ากล้วยหอมไทยซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำข้าวยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศ
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกจากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรสำหรับขั้นตอนต่อไปกรมวิชาการเกษตรจะจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องชาวนันมาลีรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรบริษัทการเงินจัดมหกรรมเซตอินเดอะซิตี้2026ยกระดับความรู้และทักษะด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนทุกระดับนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์จัดมหกรรมการลงทุนแห่งปีเซตอินเดอะซิตี้2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ภายใต้แนวคิดเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลโดยจับมือ60องค์กรตลาดทุนทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนักวางแผนการเงินสมาคมนักลงทุนให้คำปรึกษาวางแผนจัดพอร์ตและใช้ผลิตภัณฑ์ลงทุนให้ทันสถานการณ์พร้อมชูการใช้เทคโนโลยีและ AI เป็นผู้ช่วยในการลงทุนโดยภายในงานมีวิธีการสัมมนาให้ความรู้จากนักวิเคราะห์นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนการจัดพอร์ตลงทุนการใช้ AI วิเคราะห์หุ้นและกองทุนรวมทั้งมีการอัพสกิลและการเทรดด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือการลงทุนการวางพอร์ตเกษียณรวมถึงข้อมูลพิเศษเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 19:00 น.ณ 3 ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ชั้น 5นายอัศเดชกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีกระแสการชักชวนให้ร่วมเทรดคริปโตและ Forex จึงขอให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนวิเคราะห์ให้ดีซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ Forex หากถูกชักชวนให้ลงทุนในตลาดทุนหรือสัญญาผลตอบแทนที่เกินจริงรวมถึงการชักชวนให้เข้ากลุ่มไลน์ขอให้ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนประธานคณะกรรมการการสื่อสารระบุโครงการ THAI Passport คุ้มค่าเป็นการลงทุนพัฒนาคนลดความเหลื่อมล้ำเตรียมเชิญภาคเอกชนชี้แจง

0: การสิทธิ์โดยเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆถือว่าใช้งบประมาณไม่สูงแต่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศซึ่ง AI ได้เข้ามามีบทบาทในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการค้าออนไลน์การเกษตรแรงงานและการแพทย์เช่นการช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ CT สแกนและ MRI ซึ่งมีความจำเป็นที่ประชาชนไทยจะต้องเข้าถึงและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนคณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนจากภาคเอกชนด้าน AI เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนนำผลเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนคาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายในสัปดาห์หน้าชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ผสมสารไซบูทรามีนทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานพร้อมเตือนผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
2: นางสาวสุภมาศอิสระภัทรจีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงเหตุกรณีสะเทือนใจของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันจากการรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักโดยผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงจึงสั่งการให้สคบ.ประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรทั้งนี้ยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการจึงวางแผนการทำงานให้แต่ละหน่วยรับช่วงต่ออย่างเป็นระบบทุกกระบวนงานอย่างไรก็ตามขอให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขสารระบบอาหารหรืออ้างว่าเห็นผลเร็วผิดปกติอย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ได้ตรวจสอบและก่อนซื้อทุกครั้งให้ดูว่าร้านค้าระบุตัวตนและที่อยู่อย่างชัดเจนรวมถึงจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสคบ.หรือไม่หากจำเป็นต้องซื้อขอให้เก็บหลักฐานให้ครบทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาการสั่งซื้อรูปภาพอาหารและบรรจุภัณฑ์หากได้รับความเสียหายหรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ตำรวจปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่พร้อมเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
3: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทครอบครองที่ดิน4แปลงมูลค่ากว่า116ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9รายเป็นชาวอิสราเอล5รายชาวฝรั่งเศส2รายชาวเนเธอร์แลนด์1รายและชาวรัสเซีย1รายนอกจากนี้ยังพบบริษัทอีก39แห่งที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งครอบครองที่ดินรวมกว่า52แปลงมูลค่ากว่า115ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีสำคัญเป็นการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารร้านกัญชาและฟิตเนสที่ต้องสงสัยใช้โครงสร้างโนมินีในการดำเนินกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายโนมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดและมีมาตรการรองรับในทุกด้าน
4: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและการเฝ้าตรวจทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทโธปกรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ส่วนข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 และ Gripen จะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องและระบบอาวุธที่ทันสมัยโดยทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนการปฏิบัติขณะที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย ไม่ดำเนินการใดๆเล

0: เงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสย้ำว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเรื่องจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ย้ำเรื่องการแจกบัตรให้ตรงสิทธิ์และหากมีการเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งต้องแจ้งประชาชนทันที
2: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งณสำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้เน้นย้ำประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือกรณีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีจำนวนไม่เท่ากันด้วยหลายพื้นที่พบว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีมากกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในขั้นตอนการแจกบัตรเลือกตั้งจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มความระมัดระวังในการแจกบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องตรงตามสิทธิ์ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ละรายหากมีการแจกบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับสิทธิ์อาจส่งผลต่อการนับคะแนนในภาพรวมโดยเน้นย้ำให้สำนักงานเขตทุกแห่งให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อาจจัดจุดสังเกตและสัญลักษณ์เตือนต่างๆเช่นการปิดสลิปหรือใช้สีแยกประเภทในบัญชีรายชื่อการจะทำบัตรคล้องคอเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานสุธามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ4รางวัลจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติ iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียนายจิตสถาทาตะวากรผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำทีมนักประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวที iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับ4รางวัลจาก2ผลงานคือผลงานระบบแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ่ายไฟและตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าไหลย้อนเพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลลดขั้นตอนการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Honorable Mention Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและผลงาน Smart TS แพลตฟอร์มบำรุงรักษาดิจิทัลเพื่อให้สามารถประเมินความพร้อมหรือสมรรถนะอุปกรณ์แบบอัตโนมัติพร้อมแสดงประวัติของอุปกรณ์แบบออนไลน์ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Special Award ทั้งนี้เวที iTech 2026เป็นเวทีประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในทวีปเอเชียจัดขึ้นต่อเนื่องกว่า30ปีโดยสมาคมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบแห่งมาเลเซียโดยปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากภาครัฐและภาคเอกชนมหาวิทยาลัยองค์กรและสถาบันด้านการวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงานจาก17ประเทศทั่วโลก
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่านายโมซินนาควิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานจะเดินทางยันกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านโดยจะติดตามความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สำนักข่าว Axios ของสหรัฐอ้างว่านายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษสหรัฐและนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเตรียมเดินทางเยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อเปิดฉากการเจรจาภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการฟื้นฟูความพยายามเปลี่ยนผ่านข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวให้เป็นข้อตกลงระดับภูมิภาคสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่โดยอากาศยานไร้คนขับหรือโดนในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายรวมถึงบ้านเรือนประชาชนยังได้รับความเสียหายความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 16:00 นของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังจากการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่านอย่างไรก็ตามแม้จะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถยับยั้งการโจมตีจากทั้ง2ฝ่ายได้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรและเวลา 10:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: ครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับเสาร์ที่20มิถุนายน2569โดยมีผมณธนนท์ชูเมืองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอุเทนพรหมใจนะครับทีมงานควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับที่เชื่อมสัญญาณให้เราได้มาพูดคุยกันนะครับในรายการแวดวงกีฬานะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอากรสิมพิทักษ์อัครเดชคำพิระและเดชาธรชัยโสดานะครับวันนี้ขออภัยคุณฟังนะครับไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับแต่ว่าเราก็มาพูดคุยทักทายกันได้นะครับขอบคุณคุณฟังที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับทักทายพี่ๆทุกคนในรายการแวดวงกีฬานะครับเริ่มต้นวันนี้ในรายการแวดวงกีฬานะครับไปเรื่องของความยินดีของทีมกรีฑาไทยก่อนเลยนะครับกรีฑาไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันกรีฑาอาเซียนรูเล่อัตลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งตามเวลาท้องถิ่น 19:10 นาทีนะครับการแข่งขันวิ่งผลัดผสม400เมตรผสมรอบชิงชนะเลิศนะครับไทยซึ่งประกอบไปด้วยไม้1กาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์นะครับไม้ที่2ในด้านของถูครับสุการดาเพชรอุรักษาไม้ที่3บิวพลบุญสอนไม้4ครับจิราภัทรขานอ่อนตาครับควบวิ่งกันโอ้โหคือชายออกสตาร์ทด้วยชายนะไม้2เป็นหญิงไม้3ชายแล้วก็ไม้4ก็เป็นชายเป็นหญิงนะครับก็สลับกันปรากฏว่าไทยเข้ามาเป็นที่1ครับเลขสวย 41.14 วินาทีครับทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขัน4เกมที่ฟิลิปปินส์เมื่อปี2562ตอนนั้นเราทำไว้ 41.99 คราวนี้เราทำ 41.14 นะครับคว้าเหรียญทองนะครับซึ่งก่อนในช่วงของการแข่งขันเนี่ยในช่วงของไม้ที่2ไม้2ไม้3เนี่ยบิวภูริพลบุญสอนเนี่ยตามหลังจีนอยู่นะครับตามหลังจีนอยู่นะแล้วก็ตามหลังอินเดียด้วยนะเรามาแซงอินเดียแล้วก็แซงจีนในไม้สุดท้ายเนี่ยจีรพัฒน์นะครับบิวภูริพลแซงเข้ามาแล้วก็ส่งไม้กับจีรพัฒน์ซึ่งส่งไม้เนี่ยตามหลังอินเดียแล้วก็ตามหลังจีนนะครับเพราะว่าเบลจีรพัฒน์เนี่ยมาแซงอินเดียได้แล้วก็คว้าเหรียญนะครับคว้าเหรียญทองเหรียญเงินขอไปนะครับเหรียญเงินจีนนะครับมาแซงอินเดียที่แผ่วปลาย 41.29 และเหรียญทองแดงอินเดีย 41.47 วินาทีนะครับซึ่งสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยนะก็ขอเชิญแฟนๆชาวไทยนะครับส่งแรงเชียร์และกีฬาของเราครับให้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ19:35รายการผลัดต่อไปผลัดผสมนี่จะเป็นการแข่งขันวิ่ง4x400เมตรชายนะฮะ4x400เมตรชายของเราก็มีโอ้โหดีกรีนะแต่ว่าต้องบอกว่าในระดับ 4x400 เนี่ยต้องลุ้นกับอินเดียแล้วก็ลุ้นกับจีนด้วยนะเขาแข็งแกร่งในระยะนี้นะครับจากกรีฑาคุณผู้ฟังครับนะเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับหนึ่งเดียวของไทยครับกันตะพลหวังเจริญแข่งขันแบดมินตันรายการมาเก๊าโอเพ่น2026ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิร์ลทัวร์ซุปเปอร์300เงินรางวัล 370,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่า 12,136,000 บาทที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนครับวันนี้ชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนะครับเราเหลือหนึ่งเดียวในประเภทชายเดี่ยวนะครับกันตะพลหวังเจริญมือ66ของโลกนะครับเจอกับมูฮัมหมัดยูซุฟมือ52ของโลกจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งปรากฏว่าในเกมที่1นะครับกันตะพลขึ้นนำไปต่อนะครับ20-16แต่เซฟนะปิด4เกมพอยต์ไม่ได้ครับต้องมาลุ้นกันที่20เท่ากันครับโอ้โหน่าเสียดายแต่ว่านะในช่วงของดิวครับทางด้านของกันตะพลได้2แต้มรวดเลยนะครับชนะ22-20ครับโอ้โหต้องเหนื่อยในเกมแรกครับพอเกมที่2นะกันตะพลไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อครับขึ้นนำมาตั้งแต่ออกสตาร์ทในเกมที่2นะครับแล้วก็ชนะไปครับ21-15ครับกันตะพลผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับพรุ่งนี้ไปชิงกับฮูชิอานนะครับจากจีนนะครับที่ชนะอีวีจากมาเลเซีย2-0เกม21-15และ21-18นะครับนี่คือทีมนะนักแบดมินตันไทยนะครับของทีมชาติไทยนะกันตะพลหวังเจริญนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนเมื่อวานคู่ที่ตกค้างนะครับชายคู่เราตกรอบนะครับพีพรัชชัยสุพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัชกุลนะครับแพ้กับคู่ของเกาหลีใต้ครับทางด้านของจินยองกับลีจองมินนะครับ1-2เกมนะครับ19-21 22-20แล้วก็11-21นะครับนะก็มีเชียร์กันตะพลหวังเจริญหนึ่งเดียวของไทยนะครับคุณผู้ฟังครับ20:30 คืนนี้นะได้ลุ้นกันกับ การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับระหว่างทีมชาติไทยไปลงแข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับรอติดตามชมกันนะครับก็วอลเลย์บอลคราวนี้เนี่ยนะฮะเราก็ได้มาแล้วชัยชนะ1ครั้งนะครับได้ตอนนี้6แต้มแล้วนะครับนะก็ลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งไทยนะครับลงแข่งขันวอลเลย์บอลในค่ำคืนนี้นะครับก่อนหน้าแข่งขันเนี่ยทางด้านของโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับก็ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจนักกีฬานะครับสร้างความมั่นใจกับนักกีฬาของเราก่อนจะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานหนักของเราอีกงานนึงนะเจอแคนาดาใช่ไหมในค่ำคืนนี้นะครับทางโมโนแม็กและโมโน29เนี่ยโมโนสปอร์ตเนี่ยเขาจะถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะได้เชียร์นะได้เชียร์สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับซึ่งคู่ก่อนหน้านะฮะวอลเลย์บอลในวันนี้คู่ก่อนหน้าก็มีการแข่งขันก็เป็นทางด้านของที่จบไปเนี่ยมีโปแลนด์นะครับสหรัฐอเมริกาอิตาลีนะครับโปรแลนด์ชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซตนะครับโปรแลนด์มีชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซตนะครับโปรแลนด์นี่ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะชนะโปรแลนด์มา3-1เซตชนะ5ครั้งแล้วนะครับแต่คู่ก่อนหน้าเนี่ยเป็นสหรัฐอเมริกานะครับชนะอิตาลีนะครับนะฮะ3-0เซตเลยเกมโบว์เลยนะสหรัฐอเมริกาก็ตบหนักเหมือนกันนะชนะอิตาลีไป3-0นะครับก็คว้าชัยชนะกันไปนะครับแล้วก็รอชมสำหรับคู่ของไทยนะครับซึ่งจะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับก็เราก็จะไล่รอเชียร์นะครับสำหรับแข่งขันของไทยนะครับก็ความพร้อมนะเรามีโอกาสที่จะชนะนะนะครับเจอแคนาดาในค่ำคืนนี้มีโอกาสที่จะชนะนะครับในการเจอกับแคนาดานะครับก็รอลุ้นกันนะครับในการเจอแคนาดานักกีฬาของเรามาถึงสนามในช่วงเวลาสัก18:30นะครับก็นักกีฬาก็กองเชียร์ก็มาร่วมกันนะมาต้อนรับนักกีฬาของเรานะครับนะก็ฝ่ายของเรานี่อย่างที่บอกนะโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะประชุมทีมกันนะครับนะฝึกซ้อมเบาๆก่อนในช่วงเช้านะครับแล้วก็มีการประชุมก่อนเข้าสนามนะเน้นแทคติกแผนการเล่นในแต่ละนะในและกลุ่มเซตเตอร์หัวเสาบอลเร็วบอลคอมโพสิตนะครับลิเบโร่แล้วก็สรุปภาพรวมนะครับในการเล่นเพื่อจะเอาชนะได้ในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งผลวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับนะขออนุญาตคุณผู้ฟังที่อยากรายงานตารางอยู่ในข่าวนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับผลวอลเลย์บอลเนชั่นลีกก็มีผลนะครับว่าเราจะอยู่ในเนชั่นลีกปีต่อไปปีหน้าหรือว่าปีต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกนะโปรแลนด์ชนะเนเธอร์แลนด์มา3-1นะครับญี่ปุ่นกำลังแข่งขันกับโดมินิกันอยู่นำอยู่1-0เซตนะครับแล้วก็ไทยที่จะแข่งขันในค่ำคืนนี้แล้วก็มีจีนเจอกับบราซิลนะไทยเจอแคนาดา20:30จีนเจอกับบราซิล20:00 นนะครับแล้วก็มีตุรกีเจอเยอรมนี23:30คะแนนตอนนี้ตารางคะแนนเนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับนำอยู่มี17บราซิล16ญี่ปุ่นหัวแถวของโลกแล้วนะครับ16คะแนนโปแลนด์16นะอิตาลี15นะฮะจีน13นะแคนาดา13ตุรกี11อันนี้คือหัวแถว1-8นะครับส่วนรองลงมาก็ต้องลุ้นกันนะมันจะเป็นเนเธอร์แลนด์เชกเกียเซอร์เบียนะครับเยอรมนีเบลเยียมยูเครนนะไทย6คะแนนนะครับฝรั่งเศสมี3บัลกเรียมี3ด้าสาธารสาธารณรัฐโดมินิกันมี1คะแนนนะครับไทยเจอกับแคนาดาซึ่งมีอยู่13คะแนนอยู่ที่7นะครับนะขอแรงเชียร์นะอย่างน้อยๆนะถ้าแพ้ก็ขอให้ได้แพ้ได้เราได้2เซตเพื่อจะเก็บแต้มทุกแต้มมีค่าในการอยู่ในลีกสูงสุดของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับนะฮะไม่อยากให้ตกชั้นนะครับเก็บแต้มได้เยอะๆครับให้มากที่สุดถึงแพ้ค่อยแพ้แบบมีแต้มนะครับแต่ใจดีก็คือต้องชนะนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับจากวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับวันนี้เนี่ยใครเป็นแฟนความเร็วนะก็ติดตามได้2รายการนะครับรายการแรกคือ MotoGP นะครับหลังจากที่จัดอันดับต่อเนื่องเรียบร้อยแล้วนะ MotoGP 39นะรายการเช็คกลางปีนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของสปินเรทส่วนพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของเมนเรทนะครับวันนี้นักกีฬาที่ทำงานได้ดีนะครับออกหัวแถวในรอบสปินเรทแล้วก็เมนเรทพรุ่งนี้ด้วยนะคำสนิทสกินเรส 20:00 นเนี่ยไอโอกุระนะฮะฟอร์มดีมากอยู่ว่าแถวนะครับแล้วก็มีฟาบิโอดีเดียจานโตนิโอนะครับฟาซิโกบัญญาญานะครับมาโคเบเชตตินี่ที่มีคะแนนสะสมอยู่นะครับ มาเกสนะครับนะอยู่ที่5นะครับแล้วก็เดียโก้โมเรล่านะครับนี่คือ1ถึง6นะครับที่อยู่ในกลุ่มหัวแถวนะครับก็รอลุ้นกันนะครับ MotoGP 39ใครจะได้แชมป์สปรินต์เรสใครจะได้แชมป์เมืองเรสก็ลองติดตามดูนะทาง True Vision Sport TV เขาถ่ายทอดสดนะครับค่ำคืนนี้สปรินต์เรสนะ 20:00 นเมนเรสพรุ่งนี้นะครับ 19:00 นนะครับส่วนรายการที่ไทยก็คือการแข่งขัน BRIC Superbike 2026สนามช้าง International Circuit นะครับโซนี่นี่ค่อยการสนับสนุนอุปกรณ์ภาพถ่ายและวิดีโอและช่างภาพก็ฝากขอบคุณมาด้วยนะช่างภาพได้ยืมได้ถ่ายภาพนะภาพจักรยานเข้าโค้งสวยๆนะสนามโค้งบุรีรัมย์นะโค้ง13โค้งนะครับแล้วปีนี้บอกเลยนะฮะว่าสนามที่บุรีรัมย์ในการ Next Tour BRIC Superbike ซึ่งเริ่มวันนี้นะครับวันนี้รอบจัดอันดับเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่ครับปีนี้ได้ฮอร์เก้นาบาโรนักบิดมอเตอร์ทูชาวสเปนนะครับฝีมือระดับโลกมาแข่งขันด้วยในรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc นะมาเป็นอันดับที่1นะจัดอันดับโอ้โหเขาระดับมอเตอร์ทูครับนะเคยเจอกับก้องสมเกียรติจันทรามาแล้วนะครับส่วนรุ่นซุปเปอร์ไบค์ 1000cc นะคนที่คะแนนหัวแถวนะครับนักบิดจากออสเตรเลียนะชูแรนเคอร์เบอรี่นะครับนะก็หัวแถวนะครับมีเพศสุดหล่อด้วยนะฮะทางด้านของโกรทางด้านของโอมภวัตจิตสว่างดีนะก็ลงแข่งขันในรุ่น 1000cc ST3 นะครับซึ่งการแข่งจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Nexter BRIC Superbike Championship 2026นะครับแข่งขันกันนะวันนี้ก็จับอันดับนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับที่สนามช้าง International Circuit นะครับก็เป็นการแข่งขันรอบเมเรสนะครับนะไปติดตามกันนะครับมีตั้งแต่รุ่น 1,000 รุ่น 600 250นะครับนะรอลุ้นรอติดตามกันแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะครับนะไม่ว่าจะเป็น 1,000cc นะครับ 600cc นะ 250cc นะครับต่อสักโดนสายนี่คุ้นๆอยู่ชื่อไอ้เป็กกฤษดาธนาโชคนี่นะโปรคอนด้านี่มาด้วยนะครับรุ่น 244นะฮะถ่ายทอดสดทางช่องทางของสนามช้างนะฮะแล้วก็ทูสปอร์ตถ่ายทอดสดด้วยนะครับใครอยากเจอดารานะทางด้านของตั๊กบริบูรณ์บอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มมาสร้างสีสันด้วยนะศิลปินตัวท็อปเลยนะมาร่วมสร้างสีสันนี่คือความเร็วนะครับเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับแจ้งให้กับผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเรื่องของความเร็วมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับไปดูเรื่องของความเร็วเรื่องของจักรยานนะครับการแข่งขันจักรยานที่BMX นะครับนะก็เป็นอีกรายการหนึ่งนะซึ่งจัดการแข่งขันที่ได้รับความสนใจนะที่ทองผาภูมินะครับนั่นของนายอำเภอทองผาภูมิคุณอนุสรสง่าแสงนะครับขอชื่นชมนะแล้วก็ปลื้มใจนะที่นักแข่งจักรยาน BMX ทั่วไทยนะไปแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม4นะครับคือคักมากนะครับนักกีฬาผู้ติดตามกว่า 2,000 กว่าคนนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านนายอำเภอทองผาภูมินะครับนะต้อนรับนักกีฬาที่เข้ามาแข่งขันนะครับบีบเอกด้วยทุเรียนเงาะและมังคุดเนี่ยของดีประจำอำเภอนะโอ้แล้วก็ท่านนายกสราวุธศรีทันดอนนะครับนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิก็พร้อมนะสนับสนุนสมาคมกีฬาสมาคมกีฬาจักรยานนะครับนะในการแข่งขันจักรยานนะครับนะก็ให้แข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พัฒนาสนามแข่งขันร่วมกับด้านของผู้อำนวยการนะฮะเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับคุณสกลอักษรธนวัฒน์นะครับนะฮะก็กราบสุนนะครับให้มีการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนเรศวรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4นะครับที่สนามจักรยาน BMX ภายในส่วนสุขภาพสรานจิตเขื่อนวัชราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เปิดการแข่งขันนะครับท่านนายอำเภอนะครับท่านที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้บริหารต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวแทนของเขื่อนวัชราลงกรณ์ท่านผู้อำนวยการสกลมาด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะนักกีฬาทีมชาติที่ลงแข่งขันในซีเกมส์แล้วก็เอเชียนเกมส์นะฮะโกเมสมาด้วยแล้วก็แน่นอนละครับระดับโกเมสประเสริฐสุขนะครับนะฮะก็คว้าแชมป์แน่นอนนะครับก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะฮะนะครับนะขออภัยเป็นพุทธภูมินาคแป้นด้วยนะโกเมสสุขประเสริฐนะนะครับมาด้วยนะแล้วก็มีพุทธภูมินาคแป้นนะครับที่ลุ้นกันนะครับสองคนนี้ก็อยู่ในชุดเอเชียนเกมนะครับไปสัมผัสนักกีฬาชุดเอเชียนเกมด้วยนะชุดซีเกมนะครับส่วนประชาชนหญิงก็เขมิกาศรีโสภานะครับนะนะครับแล้วก็มีชนิกาทางด้านของชุติการกิตวานิสเถียรก็ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเหมือนกันนะที่ไปแข่งขันนะครับ ทั้งรุ่นประชาชนรุ่นเยาวชนนะครับแข่งขันกันส่วนพรุ่งนี้เริ่ม 9:00 น.นะครับรอบชิงชนะเลิศทุกรุ่นนะครับมีการถ่ายทอดสดทาง Thailand Thailand Cycling Association แล้วก็ YouTube CCA Channel นะครับให้ชมการแข่งขัน BMX นะครับอย่าง BMX นะครับจักรยานไปดูเรื่องของกอล์ฟคุณผู้ฟังครับก่อนที่ไปฟุตบอลโลกนะครับแม่นานๆทีที่ได้เห็นข่าวของอาอภิยาทิติกุลจีโน่ฮะจีโน่โดต้องบอกว่าจีโน่เนี่ยนะครับไม่ผ่านในการตัดตัวในการแข่งขันกอล์ฟนะนะในการแข่งขันกอล์ฟจีโน่นะครับไม่ผ่านการตัดตัวนะครับก็โดนปีเกินไปเยอะนะในการแข่งขันกอล์ฟวันนี้นะครับแจ้งให้ทราบกันสำหรับจีโน่นะครับโดนตัดมาไม่ผ่านการตัดตัวนะครับก็ส่วนกอล์ฟอีกรายการหนึ่งกอล์ฟสีสันตะวันออกนะก็จะแจ้งให้กับคุณฟังด้วยนะครับกอล์ฟหญิงนะฮะไมเออร์แอลพีเจคลาสสิกรอบ2นะครับที่มิชิแกนนะก็วันนี้วันที่2ของเราก็ก่อกลุ่มผู้นำอยู่นะครับคือโปรเมียวปัจจารีอนันต์เมริกันแล้วก็โปรพราวนะครับเชนตีวันแสนนะครับเป็นนักกอล์ฟไทยที่พยายามเกาะกลุ่มผู้นำนะก่อกลุ่มนะตอนนี้อยู่ที่22ร่วมนะอยู่ที่4อันเดอร์พาร์140แต่ว่าอย่างที่บอกเริ่มต้นนะฮะก็คือโปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับโอ้ก็พยายามจะแก้ตัวจากการที่ตีไม่ดีในวันแรกนะครับวันนี้ทำตีดีขึ้นมาแต่ไม่เพียงพอในการเข้ารอบนะครับไม่เพียงพอในการเข้ารอบนะครับก็โดนตัดตัวออกไปนะครับผู้นำนะเป็นโปรจีนที่ไม่ผ่านการตัดตัวนี่เป็นรายการที่2นะของโปรจีนในปีนี้นะครับที่ไม่ผ่านการตัดตัวนะครับแล้วก็มีโปรคนหนึ่งของไทยคือโปรฮัทคือวิชาวินิจฉัยธรรมนะไม่ผ่านการตัดตัวนะครับไม่เพียงพอผู้นำเป็นจึงหยานโปรชาวอเมริกานะครับ10อันเดอร์พาร์สกอร์นำอยู่นะ134นะครับแล้วมีโปรจากออสเตรเลียนะครับก็คือแคสติโพแล้วก็ลอตตี้วูกจากอังกฤษนะครับตามหลังอยู่1สโตรกนะครับอยู่ที่2ร่วมนะครับของไทยนอกจากทางด้านของโปรเมียวปัจจารีกับโปรพราวชเลตตีแล้วนะครับก็ยังมีโปรคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องลุ้นตามกันมานะครับคือโปรจัสมินที่ดาพาสวนบุระที่49ร่วมนะครับอยู่ที่49ร่วมนะครับคนอื่นๆนอกจากโปรจีนแล้วนะฮะโปรโมโมริยาจุธานุการโปรเปียโนอภิชายุบลโปรแหวนพรนุงเพชรล้ำนี่ก็ไม่ผ่านการตัดตัวเช่นเดียวกันนะครับนี่คือกอล์ฟนะฮะกอล์ฟรายการใหญ่นะครับส่วนกอล์ฟในประเทศนะฮะกอล์ฟในประเทศเป็นการแข่งขันกอล์ฟสีสันตะวันออกนะครับก็ที่นครนายกนะครับกอล์ฟสีสันตะวันออกที่นครนายกสีสันตะวันออกกอล์ฟพระไดคัลเลอร์ออฟเดอะเอสกอล์ฟพระได2026นะครับที่สนามรอยัลฮิลล์นครนายกครับบรรยากาศธรรมชาติมากสนามนี้ผมไปวิ่งมาแล้วไปดูกอล์ฟมาแต่ทีนี้เป็นหรอครับคุณท่านครับแต่พอรู้นะว่าเล่นกันอย่างไรไปเชียร์ได้นะครับนะฮะก็รายการนี้เนี่ยโอ้คึกคักนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสุยภาคตอนออกร่วมกับบริษัท Triple Nine Network จำกัดนะครับจัดการการกอล์ฟรายการใหญ่นะครับก็คือซีซั่นตอนออกกอล์ฟพาราไดซ์ Color of the S Golf Paradise 2026สนามที่1นะครับที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa นะครับที่นครนายกนะครับเป็นการจัดการการกอล์ฟพร้อมด้วยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในช่วงนอกฤดูกาลนะครับภายใต้กลยุทธ์ Play Stay Safe นะครับมุ่งกระตุ้นให้นักกอล์ฟและครอบครัวได้เดินทางพำนักค้างคืนและจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระจายรายได้สู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งในการแข่งขันนะฮะสนามแรกเต็มไปด้วยความคึกคักของนักกอล์ฟที่เข้าแข่งขันกันนะครับท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่นนะครับแล้วก็ลุ้นวันมากมายนะครับแล้วก็ลุ้นดูทุเรียนด้วยนะตอนนี้ทุเรียนที่หลังสนามเนี่ยก่อนเข้าสนามกอล์ฟเนี่ยโอ้โหชาวสวนทุเรียนนครนายกสูงเยอะมากนะนะครับไฮไลท์นะก็มีนักกอล์ฟหลายคนขึ้นมาแข่งขันนะครับแล้วก็แชมป์สนามนี้เป็นคุณนวินฟูทวีมั่งทรัพย์นะครับนะครับคว้าแชมป์ไปนะเออออลโลครอสประจำสนามนี้ไปอย่างสมศักดิ์ศรีพร้อมรางวัลถ้วยเกียรติยศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็แพ็กเกจออกรอบที่พักสนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลชลบุรีด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยหลังจากผู้เข้าแข่งขันจบแล้วก็มีพิธีมอบรางวัลนะครับแล้วก็มอบได้รับเกียรติบัตรนะครับนะครับแล้วมอบรางวัลแล้วก็ได้รับเกียรติจากด้านของผู้บริการภูมิภาคตอนออกนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับคุณกนกกิติกาเกิดวุฒิกรนะครับแล้วก็คุณวัชรพลส ารสอนผู้บริการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกนะครับให้เกียรติร่วมกันมอบถ้วยรางวัลและแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับนี่คือการแข่งกอล์ฟสนามต่อไปรอติดตามนะครับเดี๋ยวจะแจ้งข่าวให้ทราบว่าสนามต่อไปเป็นที่ไหนนะครับซึ่งโครงการ Color of the East Golf Paradise นะครับก็ยินดีหน้าถึงมอบประสบการณ์แข่งขันกอล์ฟสินค้าแนวคิด Play Stay Safe นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับสนามที่2ศุกร์ที่17กรกฎาคมนะครับที่สนามกอล์ฟเซนต์แอนดรูนะครับจังหวัดระยองนะครับนักกอล์ฟสนใจไปเที่ยวด้วยพักด้วยตีกอล์ฟด้วยนะครับก็ไปแข่งสมัครแข่งขันกันได้นะครับนะในเพจ Facebook ของซีสันตะวันออกกอล์ฟพาราไดซ์นะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ19:52 นะครับวอลเลย์บอลนะครับ20:30 ไทยแคนาดานะครับแต่วอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tourยันหยางโอเพ่นไชน่านะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับประเภททีมหญิง1นะครับทีมไทย1นะครับทาราวดีนราพรพัฒน์นะครับหรือว่าน้องไบร์ครับกับคู่กับวรพัชยากรก้องพบสัตตะวดีนะครับรัวเบสนะครับเอาชนะคู่ไทย2ครับพัชรพรสิงหวงศ์หรือสัญญากับสมิตราศรีมะโรงนามนะครับ 2-0 เซต 21-13 21-15 นะครับทำให้ไทย2เนี่ยจบอันดับที่9นะครับได้ของที่เจ้ารวมรวมทีมไทย1นะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะฮะเจอกับทีมจีน1นะครับนะรอได้ลุ้นกันต่อไปนะครับทีมชายนี่ต้องไม่ผิดแพ้นะทีมชายแพ้นะครับทีมชายแพ้ออสเตรเลียนะครับก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศนี่ทางด้านของเนติธรมุนีกุลนะเฟรมกับคู่กับปรวิทย์เต่าวะโตรัวตั้มนะครับนะแพ้กับออสเตรเลียนิโคลาดิสกับทางด้านของคารันเชอร์นะครับ0-2เซต18-21และ14-21นะครับเฮทานะตกรอบนี้ทีมชายไทยได้แค่ที่5นะครับนะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour หยันหยางโอเพ่นไชน่าที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเหลือหญิงนะทีมหญิงไทย1นะครับนะทางด้านของไบกับเดชนะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรจะมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากการขันวอลเลย์บอลนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลนะครับผู้ฟังครับฟุตบอลโค้กครับอายุ17ปีโซนภาคกลางและภาคตะวันตกนะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะก็ผลปรากฏว่านครปฐมนะเอาชนะเจ้าภาพพลังการนะครับนะ2-0 นะครับนะแล้วก็จะไปชิงแชมป์เลยกับไชน่าทอบิลที่ชนะสมุทรสาครซิตี้1-0นะครับพรุ่งนี้ทั้งสองทีมนั้นทั้งไชน่าแล้วก็นครปฐมจะเป็นตัวแทนของโซนตะวันตะวันภาคกลางภาคตะวันตกนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้จะมีคู่ชิงกันที่สนามกรีฑาบัวสเตเดียมเป็นนครปฐมเจอกับไชน่าฮอบิลนะครับรอติดตามกันนะครับในเพจของไทยยูทฟุตบอลหรือว่า YouTube FA Thailand นะครับนะครับนี่คือโลกฟุตบอลโค้กครับนะส่วนเรื่องของการแข่งขันยูทมวยไทยสเตทแดนซ์คอนเทสต์2026ครับซึ่งดึงเยาวชนสืบสานมวยไทยผ่านศิลปะการเต้นร่วมสมัยชิงรางวัลกว่า 500,000 บาทนะครับวันนี้ที่ MCC Hall The Mall Live Throw บางแคนะครับมีพิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศยูทมวยไทย State Dance Contest 2026อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเป็นโครงการสร้างสรรค์ที่ผสมผสานศิลปะมวยไทยเข้ากับการแสดง State Dance ร่วมสมัยนะครับโดยได้รับความนิยมได้ความร่วมมือการสนับสนุนต่างๆนะครับจากสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีทางด้านของอุปนายกสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารดร.ปัญญาหาลำยวงนะครับได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีนางสาววินลิตาอาดิษะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและโฆษกคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในฐานะตัวแทนคณะทำงานและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะทำงานและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับนะมีทางด้านของคุณสุรัตน์จรณะโยธินรองอธิบดีกรมพระศึกษานะครับคุณตรีรินทนปุณณโนทกเลขานุการสังคมส่งเสริมกีฬาทางทหารประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของดร.ตารณีลิขิตวรศักดิ์กรรมการสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดนะครับนะร่วมกันเป็นสักขีพยานแล้วก็ดูแลให้กำลังใจนักกีฬารวมถึงผู้ปกครองนะฮะสื่อมวลชนมากมายนะครับซึ่งทางด้านของการขันรายการนี้นะครับ ก็เป็นการเปิดทักษะให้กับน้องๆ นะฮะที่เข้าแข่งขันมากับหลายทีมมากเลยครับทักษะความสามารถนะครับเรื่องของป๊อปปูล่าโหวตด้วยนะครับแล้วก็คะแนนต่างๆนะครับมีกำหนดเวลานะครับช่วงต่างๆนะครับ1นาทีสเต็ปแดนซ์นะฮะนาทีที่2เรื่องของอันใช้เรื่องของปฐมศาสตร์เรื่องของไหว้ครูเรื่องของแดนซ์นะครับความสามารถต่างๆนะครับเพื่อให้นักกีฬานะฮะได้โชว์ความสามารถตามข้อกำหนดเอาไว้นะครับเงินรางวัล 500,000 บาทนะครับนะรองชนะเลิศ 50,000 บาทแล้วก็ 30,000 บาทตามลำดับเลยนะครับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตก็มีนะครับก็โอ้น้องๆได้ดูวันนี้น้องๆเก่งมากนะฮะเก่งจริงๆนะครับใช้ความสามารถเรื่องของความเป็นทีมเอามวยไทยมาใช้นะฮะที่สำคัญนะเรื่องทีมเรื่องการออกกำลังกายและการสืบสานเรื่องของมวยไทยด้วยนะครับก็เดโมนะครับที่เดโมและโซบางแคนะครับวันนี้นะครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับนะปิดท้ายวันนี้เรื่องของฟุตบอลโลกนะครับก็เป็นบราซิลชนะแฮตติกนะครับ3ประตูต่อ0นะครับมาเทอสคุนย่านะครับยิง2ประตูนะครับอีกลูกหนึ่งเวเนซุสจูเนียนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานตามเป้าของบราซิลนะแชมป์โลก5สมัยนะครับได้3คะแนนนะฮะก็ส่วนเฮติก็แพ้สองนัดรวดนะครับบราซิลนัดต่อไปก็เจอสกอตแลนด์นะครับแล้วก็เฮติเจอมอร็อกโกนะครับส่วนมอร็อกโกก็ชนะสกอตแลนด์1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากอิสมาเอลโซบารีนะครับนะก็เป็นชนะของมอร็อกโกนะก็ได้3คะแนนนะครับนะได้3คะแนนนะนี่คือฟุตบอลนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งวันนี้นะฮะที่ปารากวัยเหลือ10คนนะฮะชนะตุรกี 1-0 นะครับปารากวัยได้ประตูจากมาเทียสกาลาซ่านะครับแต่ว่านักเตะอย่างมิเกลอามิลอนเนี่ยเจอใบแดงเพราะกฎหมายของฟีฟ่านะพูดจุปากเนี่ยนะพูดจุปากนะครับโดนใบแดงนะเป็นกติกาใหม่นะก็เพียงพอแล้วนะฮะได้ใบแดงเหลือ10คนแต่ก็ได้ชนะ3กับ1ประตูต่อ0ได้3แต้มนะครับสำหรับปารากวัยนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะฟุตบอลโลกก็มีถ่ายทอดสดนะทางโมโนนะครับโมโนช่อง29มีช่องที่ดูฟรีช่องที่เสียตังค์นะครับก็อยู่ที่คุณผู้ฟังนะจะเลือกติดตามนะฮะเรื่องติดตามนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้วอลเลย์บอลครับไทยเจอกับแคนาดาร่วมเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้วัดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมนักพนันชูเมืองและเทมันทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียม

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่ประเทศมาเลเซียนักมวยไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้ว2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนณโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมที่จังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ถือเป็นจังหวัดที่3ของการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสอดคล้องกับพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในการมุ่งส่งเสริมศิลปาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับกิจกรรมภายในงานเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วนในรูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างองค์ความรู้อาทิการปลูกป่าทางไกลการบรรยายให้ความรู้เรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของจิตอาสาและภาครัฐในการร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวจังหวัดพิษณุโลกส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยแก่กลุ่มเปราะบางตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ
2: นายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นผู้ป่วยตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกปันสุขมอบรถเข็นผู้ป่วยเพื่อกลุ่มเปราะบางประจำปี2569ณศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโครงการนี้จัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวโดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดินที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นและมีฐานะยากจนจาก9อำเภอละ8รายรวมทั้งสิ้น72รายโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ตลอดทั้งวันพระสงฆ์กนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นายณัฐพลเพชรมากอายุ48ปีชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงเล็งเห็นถึงภูมิปัญญาและฝีมือการทอผ้าของชาวบ้านในท้องถิ่นส ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรมีช่องทางในการสร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง
4: ชาวบ้านน่ะก็คือว่าพอผ้าไหมไว้ใช้เองทำเองได้ทุกอย่างแต่แนวทางที่จะมาสร้างการตลาดเพื่อที่จะขยายให้มีรายได้น่ะไม่มีโอกาสอันนี้พอพระองค์ท่านมีโครงการนี้ขึ้นมาเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสร้างรายได้อีกทางหนึ่งพระองค์ท่านเข้าถึงชาวบ้านเข้าถึงประชาชนโดยที่ว่าพอทราบตรงไหนไม่มีการพัฒนาไม่มีความเจริญพระองค์ท่านก็เข้าไปด้วยพระองค์ท่านเอง
3: เช่นเดียวกับนางนายนาอายุ59ปีประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมให้ชาวจังหวัดสุรินทร์มีรายได้จากผ้าไหมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งจากเดิมการทอผ้าไหมของชาวบ้านยังไม่เป็นระบบและขาดตลาดรองรับแต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและแนวทางพระราชดำริที่พระราชทานแก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ผ้าไหมสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอย่างยั่งยืน
5: ท่านทรงทำคนสุรินทร์เรามีรายได้ในเรื่องของผ้าไหมผ้าไหมของสุรินทร์เนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ก็เริ่มเป็นแนวทางทำให้มีรายได้จนทุกวันนี้ในเรื่องของโอท็อปสุรินทร์ก็มีชื่อเสียงค่ะ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดลพบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมกันทุกพื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่อาคารหอประชุมดร.อุไรศรีโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนางสาวชนันชิตาณระนองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นวันที่9โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวัชิระสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมโดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีกำหนดจัดพิธีขึ้นอย่างสมพระเกียรติณหอประชุมที่ว่าการอำเภอและวัดต่างๆพร้อมกันในทุกพื้นที่ทั้ง11อำเภอเพื่อแสดงความจงรักภักดีความผูกพันและร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยเสมอมาประชาชนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าชมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวัน
6: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประชาชนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่องโดยนางอุไลวันอังคสถิตชัยกุลหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่ารู้สึกปิติและประทับใจที่ได้เข้าชมนิทรรศการเนื่องจากมีความเคารพและศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราชเพราะทรงเคร่งครัดในพระวินัยและทรงมีพระเมตตารวมทั้งทรงอุทิศพระกุศลในวาระฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา
7: สมเด็จสังฆราชเราก็เคารพท่านเรียกว่าศรัทธาท่านในปฏิบัติที่เราเห็นมาทุกครั้งที่มีเกี่ยวกับวันสำคัญท่านก็จะให้โอวาทโชว์บายอะไรพวกนี้คือดีให้สติมีความรู้สึกว่าวันนี้เราต้องมาเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยอุทิศกุศลให้องค์พาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าหลักของศาสนากับพระมหากษัตริย์คือผูกพันกันมาก
6: ขณะที่นางยุวดีมงคลศิลป์กล่าวว่านิทรรศการครั้งนี้ถ่ายทอดพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชได้อย่างครบถ้วนอีกทั้งยังประทับใจที่มีโอกาสได้เข้าชมความงดงามในพระอุโบสถวัดราชบพิตรซึ่งเปิดให้เข้าชมเฉพาะในโอกาสสำคัญซึ่งอยากเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานเนื่องจากเป็นโอกาสพิเศษที่หาได้ยาก
8: ประทับใจมากสวยงามมากพระอุโบสถสวยงามมากแล้วก็รอบๆ บริเวณจัดงานได้ดีมากอันนี้ฉลองครบพระสังฆราชครบ99พรรษาโดยเฉพาะข้างในเข้าไปสวยงามมากอยากให้ทุกคนมาชมค่ะ
6: ทางนี้นิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00 นณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตงานศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำขนมอาลัวดอกบัวการผลิตเครื่องหอมสมุนไพรจากดอกไม้และการทำเครื่องแขวนไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ

0: เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายนวัตกรรมทางการแพทย์อัจฉริยะเพื่อยกระดับความแม่นยำในการรักษาโดยมุ่งเน้นใน3ด้านสำคัญได้แก่การนำ AI และหุ่นยนต์ทางการแพทย์มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาการสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์และนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูงหรือ ATMP และการพัฒนาการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาโรคเป็นไปอย่างตรงจุดนอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในการบรรจุเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าสู่สิทธิประโยชน์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในระยะยาว
1: การนำเทคโนโลยีใหม่ๆที่กรมการแพทย์มุ่งเน้นในอนาคตอาทิเช่นเรื่องโรบอติกเรื่อง AI เรื่องจีโนมิกต่างๆนำมาใช้หรือว่าจะเป็น precision medicine ต่างๆการที่เรานำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ได้มากขึ้นก็จะทำให้คนไข้พักฟื้นน้อยลง
0: ทั้งนี้งานมหกรรมสุขภาพ84ปีกรมการแพทย์จะจัดขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้ที่ MCC Hall The Mall Lifestyle งามวงวานจังหวัดนนทบุรีโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนารุมนอุดมพรรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการลุ่มน้ำชีแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีมีลำน้ำสาขาสำคัญได้แก่ลำห้วยดางเดียวซึ่งรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัชชัยและไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มและพื้นที่แก้มลิงกุดกะชาและกุดแขแซซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญของพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีระดับน้ำในแม่น้ำชีจะหนุนสูงส่งผลให้น้ำจากลำห้วยดางเดียวไม่สามารถระบายลงสู่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำขณะที่หน้าแล้งพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และระบบกระจายน้ำที่เพียงพอทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำในช่วงหน้าแล้งโดยระยะเร่งด่วนในช่วงที่แม่น้ำชีหนุนสูงจะดำเนินการปิดประตูระบายน้ำห้วยดางเดียวควบคู่กับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นอกจากนี้ยังได้วางแผนพัฒนาโครงการระยะสั้นจำนวน9โครงการอีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่หน่วงน้ำการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาคาดว่าเมื่อโครงการต่างๆแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 4,700 ครัวเรือนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ชุมชนและพื้นที่ลุ่มน้ำชีได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ ที่จังหวัดเลยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
4: นายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเสกไทยเศษและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเลยพร้อมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการโดยได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5+เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยครอบคลุมตั้งแต่การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ผ่านการสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทย+การยกระดับสินค้าโอท็อปและการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตลอดจนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามผู้มีอิทธิพลยาเสพติดและปัญหานี่นอกระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันให้ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมควบคู่ไปกับการป้องกันและจัดการภัยพิบัติอย่างรอบด้านด้วยการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าท ั้งนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบราชการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนการทำงานและยกระดับศูนย์ดำรงธรรมเป็นกลไกหลักในการรับเรื่องร้องเรียนภายใต้แนวทางมหาไทยใสสะอาด

0: าดโดยขอให้ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอิทามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขั้นตอนต่อไปของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางอยู่ระหว่างการพบหารือกับคนกลางการเจรจาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาในรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศกำหนดการให้ทราบโดยทันทีเมื่อมีการตกลงเงื่อนไขต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายบากาอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจและหารือเกี่ยวกับการเจรจาในการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายซึ่งถูกยกเลิกไปถือว่าไม่ใช่เรื่องด่วนแล้วภายหลังสหรัฐกับอิหร่านมีการลงนามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศว่าจีนจะเรียกเก็บภาษีสำหรับเนื้อวัวของออสเตรเลียเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ55นับตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปภายหลังการนำเข้าเนื้อวัวที่กำหนดไว้ของออสเตรเลียอยู่ที่ 250,000 ตันถึงโควต้าประจำปีนี้แล้วขณะที่มาตรการจัดสรรโควต้านำเข้าประจำปีสำหรับเนื้อวัวหลายประเทศรวมถึงออสเตรเลียเริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วภายหลังพบว่าปริมาณการนำเข้าเนื้อวัวสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์และการผลิตเนื้อวัวภายในประเทศทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียแสดงความรู้สึกผิดหวังต่อมาตรการดังกล่าวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ตัดสินใจเรียกเก็บภาษีนำเข้าเนื้อวัวอัตราใหม่โดยกลุ่มอุตสาหกรรมออสเตรเลียเตือนว่าการกระทำเช่นนี้อาจสร้างความเสียหายต่อการค้าระหว่างสองประเทศเป็นมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของหน่วยบริการฉุกเฉินของโดมินิกันเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมวีวาวินแฮมโดมินิกัสบีชโฮเทลบริเวณชายทะเลบายาฮีเบในจังหวัดลาอันตากาเซียของโดมินิกันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก9รายขณะที่มีการอพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติของโดมินิกันกล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าไฟลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจากส่วนประกอบของโครงสร้างหลังคาที่ทำจากใบปาล์มที่ติดไฟง่ายรวมถึงสภาพลมที่เอื้อต่อการลุกลามของไฟโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วพร้อมยืนยันว่ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวบริเวณชายทะเลบายาฮีเบและพื้นที่โดยรอบยังคงดำเนินไปอย่างปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม4บราซิลปลดล็อกคว้าชัยชนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้หลังถล่มเอาชนะเฮติ3ประตูต่อ0โดยมาเทอุสคุนย่าเหมา2ประตูขณะที่วินิซีอุสจูเนียยิงไปอีก1ลูกส่วนสกอตแลนด์แพ้โมร็อกโก0ต่อ1โดย3ทีมยังต้องลุ้นเข้ารอบหลังจากที่บราซิลมี4คะแนนเท่ากับโมร็อกโกและสกอตแลนด์มี3คะแนนส่วนกลุ่มดีสหรัฐอเมริกาชนะออสเตรเลีย2ต่อ0สหรัฐผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันศึกมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่กรุงโคลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนักมวยไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้2รุ่นโดยในรอบรองชนะเลิศรุ่น48กิโลกรัมภูวเดชบุญเลิศชนะคะแนนนักชกเจ้าถิ่นมาเลเซียผ่านเข้าชิงชนะเลิศเจอกับดานิเอลอีลิซาลอฟจากรัสเซียส่วนรุ่น54กิโลกรัมชัยโชติหลุมบางล้าชนะคะแนนนักชกจากมาเลเซียไปได้เช่นกันผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับโมฮัมเหม็ดฮาริลเบรัตต้าด้านความเคลื่อนไหวของทัพนักมวยไทยชุดใหญ่ในศึกชิงแชมป์โลกมวยไทยเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026 ที่มาเลเซียเช่นกัน6นักชกไทยเตรียมประเดิม2เวียนในวันพรุ่งนี้รุ่น51กิโลกรัมหญิงกุรณัฐอ่อนอกพบกับกัลยาธรรมาชิวจากฮ่องกงรุ่น51กิโลกรัมชายสุพนัทเพชรรักพบกับจีอันปีแอร์ดีเอสมันริกจากเปรูรุ่น54กิโลกรัมชายนพรุษวันเพ็งพบกับเขียนนี่เดอรูจากเบลเยียมรุ่น57กิโลกรัมชายสุปกรณ์สิริลนพบกับฟาริสไฮคานบินอับดุลลาจากมาเลเซียรุ่น60กิโลกรัมชายชูศักดิ์จิตใจดีพบกับโทวันโนปานจากอินเดียรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบพบมูฮัมเหม็ดโอเมอร์จากซาอุดีอาระเบียการแข่งขันสเก็ตบอร์ด WST สเก็ตบอร์ดเวิลด์คัพโรม2026ที่ประเทศอิตาลี ST วริรยาสุขเกษมพลาดเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทสตรีทวูแมนไปอย่างน่าเสียดายหลังจบอันดับ17ด้วยคะแนน 52.12 ห่างจากอันดับ16ซึ่งเป็นโควต้าสุดท้ายเพียง 0.66 คะแนนเท่านั้นนั่นคีรินเพชรคีรีดาวรุ่งวัย11ปีลงแข่งขันรอบฝันรองชนะเลิศประเภทสตรีทแมนจบอันดับ28ด้วยคะแนน 38.77 ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นและนพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้ากอล์ฟ LPGA ทัวร์เมเยอร์ LPGA คลาสสิกรอบ2โปรเมียปัจจลีอนันตฤกษ์และโปรพาวชเนตีวรรณแสนเป็น2สาวไทยที่ทำผลงานดีสุดสกอร์รวมเท่ากันที่เสียเนื้อพา140หลังอันดับ22ร่วมขณะที่ผู้นำเปลี่ยนมือเป็นจิ้งหยานโปรเจ้าถิ่นสกอร์รวม10อันเดอร์พาโดยมีโปรจัสมินทิดาภาสุวรรณภูระเป็นอีก1สาวไทยที่ผ่านการจัดตัวหลังหวดรวม2อันเดอร์พาอยู่อันดับ49ร่วมอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่โปรจีนอัจฉยาจิติกุลที่มารอบนี้จะเร่งเครื่องทำ2อันเดอร์พาแต่สกอร์รวมอีเวนพา144ไม่ดีพอขาดไป2สโตรกไม่ผ่านการจัดตัวไปอย่างน่าเสียดายศึกฟุตบอลโค้กคัพจุด17โซนภาคกลางและตะวันตกรอบรองชนะเลิศที่สนามกรีบัวสเตเดียมนครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะพลังการ FC 2ประตูต่อ0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยนครปฐมยูไนเต็ดผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศ12ทีมสุดท้ายและหา4ทีมสุดท้ายเข้าชิงชนะเลิศแห่งชาติที่สนามสุพัชราไสวันที่22-23สิงหาคมต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์วอลเทนนิสทัวร์ J60ที่สนามเทนนิส ALM X Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบคัดเลือกรอบแรกชายเดี่ยววิรวิทย์กำพุทธที่เคยติดเยาวชนทีมชาติไทยมาแล้วโชนะเอลรอยชิริปามเบรีจากออสเตรเลีย6-0และ6-2ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ2ไปเจอกับพงศธรรมอสัมพินพงศ์ที่ล้มมือวางอันดับ4ของรอบคัดเลือกทะเลยันมหันเทชาจากอินเดีย6-2และ7-5ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2จิรัตน์อุดมอัครพลพลิกเอาชนะสาริธาเอ็นตูรี่มือวางอันดับ2จากอินเดีย2-1เซต3-6 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก10-6ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายต่อไปพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: เนื่องในมงคลล้ำสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: การทำงานทุกระดับและทุกประเภทตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาจำเป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตส่งตามความมุ่งมาตรปรารถนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะสถาบันองค์กรไปจนถึงสังคมประเทศชาติยิ่งจำเป็นต้องเพิ่มพูนความอดทนอดกลั้นให้เจริญงอกงามในอัธยาศัยเพื่อให้สามารถระงับมูลเหตุอันอาจบานปลายไปสู่ความแตกแยกร้าวฉานพระคติธรรมประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่128วันที่1เมษายน2563
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ฟังกันเรื่องราวของห้องศิลป์นั้นเป็นการพูดถึงเบื้องหลังมหาสงครามของบรรดาถวยเทพรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่และตอนหลังก็ได้รับการสถาปนาเป็นเทวดาจีนกันดังนั้นถ้าว่าท่านผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็คงจะมีความเข้าใจเวลาที่เข้าไปเยี่ยมชมศาสนสถานของจีนหรือว่าการก่อสร้างของจีนที่มีรูปเพราะว่ามักจะมีเรื่องราวของห้องศิลป์ปรากฏอยู่ในนั้นเสมอๆทีเดียวนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อก็ขอใช้เวลาตอนต้นนิดเดียวในการที่จะเรียนเชิญท่านผู้ฟังว่าถ้าว่าท่านต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะในมิติใดนะครับทางวิธีการนำเสนอเรื่องราวที่อยากจะนำให้มาพูดมาคุยกันหรือว่ามีส่วนที่อยากจะให้เสริมบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะรู้เพิ่มเติมตลอดเลยไปจนกระทั่งถ้าว่ามีคำถามเราก็คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบที่น่าจะเป็นที่พึงพอใจได้ก็ถามกันมาได้เหมือนกันนะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้า2ตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเรสอยู่ที่ bjwatthana นะ bj ก็บุญจับนะครับตัดย่อเป็น2ตัวอักษรท่านผู้ฟังก็พิมพ์ B-Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANA จุกแอสแอนนั้นก็ @gmail.com bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องของห้องศิลป์ผลงานการเขียนของสีจงหลินเลยกันละกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นโตหยินได้เข้าไปหาเซาฮูนะครับซึ่งเซาฮูนั้นเห็นว่าเป็นคนที่มีสามตาใส่เสื้อสีแดงเด็บกระบี่สะพายน้ำเต้าเห็นจะเป็นผู้วิเศษก็เลยคำนับเชิญให้นั่งในที่สมควรแล้วก็ถามว่าท่านชื่ออะไรล่ะมาแต่ไหนกันโตหยินก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าหลีงักอยู่ที่เขากิวหลงสัวสิงคงป้านั้นไปเชิญมาให้ช่วยท่านตีเมืองไซกีสี่คนข้าพเจ้าสี่คนก็มาช่วยท่านแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะเซาหูพอได้ยินดังนั้นก็ไม่สบายใจพอแต้หลุนร้องครางขึ้นด้วยความเจ็บหลีงักได้ยินก็ถามบอกว่าเออคนที่ร้องครางน่ะเจ็บไข้ด้วยเรื่องอะไรล่ะเซาหูก็บอกว่าแต้หลุนทายของข้าพเจ้าเนี่ยไปออกรบกับโลเฉียถูกโลเฉียตีด้วยกระบองป่วยอยู่นะหลีงักก็ให้พยุงแต้หลุนออกมาพอได้เห็นรูปร่างแล้วก็อาการของแต้หลุนแล้วก็เทยาออกจากน้ำเต้าให้กับแต้หลุนกินแล้วก็เสกน้ำพรมตัวของแต้หลุนจนทั่วสักพักเดียวแต้หลุนก็ค่อยคลายเจ็บแล้วก็คุกเข่าคำนับบอกว่าโอ้ท่านมาช่วยข้าพเจ้าให้หายป่วยในครั้งนี้คุณหาที่สุดไม่ได้เลยทีเดียวจะขอเป็นสิทธิ์ให้ท่านใช้สอยสืบไปหลีงักก็เลยบอกว่าท่านจงอยู่แต่ในห้องอย่าพูดจาท้วน3วันจึงจะหายเรียกกันว่าการที่จะให้หายสนิทต้องปิดวาจาว่างั้นเถอะนะครับแล้วหลีงักก็อยู่รักษาพยาบาลจนกระทั่งครบท้วน3วันพอแต้หลุนหายสนิทแล้วหลีงักก็คิดการที่จะไปตีเมืองไซกีแล้วท่านผู้ฟัง พอในประตูเข้ามาบอกกับแต้หลุนบอกว่ามีคนอยู่4คนบอกว่าเป็นศิษย์หลีงักจะเข้ามาหาแต้หลุนก็เลยให้ในประตูเนี่ยพาเข้ามาในค่ายพอพบกันต่างคนต่างก็คำนับกันแต้หลุนเห็นคนทั้ง4สูง8ศอกเศษสมเป็นทหารโอ้โหท่านผู้ฟังนึกสภาพนะ4ศอกเป็น1วานะวานึงก็เข้าไป2เมตรแหละนะ4ศอกนี่8ศอกนะสูงเรียกว่า2วาเลยทีเดียวเพราะในเหตุอย่างนั้นก็เลยถามหลีงักว่าทั้ง4คนเนี่ยชื่ออะไรบ้างหลีงักก็บอกว่าชื่อจิวซินที่หน้าเหลืองหนวดแดงชื่อว่าหลีงักถ้าหน้าดำหนวดขาวนั่นชื่อว่าจูเทียนหลินหน้าแดงหนวดแดงนั้นชื่อว่าบุญหุยนะแต่หลุนก็ยกโต๊ะมาตั้งเชิญให้หลีงักกับศิษย์ของหลีงักนั้นกินโต๊ะเสพสุราแต่ยามบ่ายจนกระทั่งถึงสองยามท่านผู้ฟังพอได้ฟังเรื่องราวอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะที่ทหารเทพเหล่านี้มีลักษณะต่างๆกันคิดว่าพอเวลาที่เราไปตามงานแห่ต่างๆในสถานของจีนหรือมีเทศกาลของจีนแล้วก็มีการทำหุ่นตัวใหญ่นี่คือภาพพวกนี้เท่านั้นแหละนะครับคราวนี้เมื่อตอนที่แต้หลุนเลี้ยงโต๊ะหลีงักกับศิษย์อยู่นั้นเซาหูเข้ามาแอบฟังอยู่ที่นอกฝาได้ยินแต้หลุนกับหลีงักพูดกันบอกว่าพรุ่งนี้จะไปตีเมืองไซกีเซาหูจึงคิดได้ว่าได้สั่งอึ้งปวยฮอไปบอกเกียงจูแย่ว่าจะไปเข้าด้วยแต่ตอนนี้แต้หลุนกับหลีงักคบคิดกันจะตีเมืองไซกีในวันพรุ่งนี้เนี่ยเกียงจูแย่ไม่แจ้งความก็จะสงสัยว่าไอ้เราเจรจาไปเนี่ยมันไม่จริงซะแล้วพอคิดได้ก็ให้ทหารมาตีเมืองครั้นจะว่ากล่าวห้ามปรามแต้หลุนเราแต้หลุนก็คงจะไม่ฟังคำแน่มาถึงตรงนี้เซาฮูก็ไม่รู้ที่จะทำประการใดก็กลับมาที่อยู่ครั้นเวลาลุ่งขึ้นจิวซินสิทธิ์ของหลีงักถือกระบี่ออกมาจากค่ายไปถึงประตูค่ายหน้าเมืองเรียกว่าร้องท้าชวนรบทหารก็เลยเข้าไปบอกเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าเซาฮูเนี่ยสั่งอึ้งปวยฮอมาว่าจะมาเข้าด้วยแต่คอยอยู่ก็หลายวันแล้วไม่เห็นออกมาสักทีแล้วมาตอนเนี้ยมีทหารมาชวนรบอีกเกียงจูแย่ก็คิดสงสัยก็เลยสั่งกิมเฉียให้คุมทหารออกไปกิมเฉียขี่ม้าถือทวนพาทหารมารบกับจิวซินได้สัก50เพลงอาวุธจิวซินก็แกล้งทำเสียทีชักม้าห่างออกไปแล้วก็หยิบกระดึงออกมาจากเสื้อแล้วก็สั่นกระดึงให้ดังพอกิมเฉียได้ยินเสียงกระดึงก็ปวดศีรษะหน้ามืดไปเราก็ว่าจะตกจากม้าเลยทีเดียวแต่ก็แข็งใจขับม้าหนีกลับเข้าเมืองจิวซินก็มาได้คิดที่จะตามกลับเข้าค่ายครั้นเวลาลงเช้าหลีกีออกจากค่ายไปที่หน้าเมืองออกมาชวนรบอีกเกียงจูแย่ก็เลยให้บกเฉียออกรบกับหลีกีได้สัก5เพลงอาวุธเอาอีกแล้วหลีกีแกล้งทำเป็นเสียทีโดดลงจากหลังม้าวิ่งไปปักธงแล้วก็อ่านมนต์กำบังตัวอยู่บกเฉียไล่ไปเห็นตะธงหาเห็นตัวของหลีกีไม่บกเฉียก็เลยจับธงเข้าแล้วก็ถอนทำให้ตัวสั่นสะท้านหนาวปวดศีรษะวิงเวียนเหมือนว่าจะตกลงมาจากหลังม้าพอถึงตรงนี้บกเฉียก็ชักม้ากลับเข้าเมืองลงจากม้าตัวสั่นเดินไม่ได้เลยทีเดียวทหารต้องเข้าช่วยพยุงไปถึงที่อยู่เกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ตกใจแล้วก็ให้รีบหาหมอมารักษาทั้งฝ่ายของหลีกีพอได้รับชัยชนะกลับเข้ามาที่ค่ายรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งหลีงักก็ให้จูเทียนหลินแล้วก็เอียวบุญหุยออกไปชวนรบเกียงจูแย่ให้หลุยจินจูหลิงซิวเฮาออกไปรบกับจูเทียนหลิงกับเอียวบุญหุยทหารทั้ง4คนนี้ก็รบกันเป็นสามารถเอียวบุญหุยจูเทียนหลินแกว่งกระบองเป็นหมอกควันมืดไปทั้งที่รบหลิงซิวเฮาหลุยจินจูก็เห็นเป็นหมอกมืดดังกลางคืน ไม่รู้ที่จะสู้รบกันยังไงก็พาทหารหนีเข้าเมืองแจ้งความกับเกียงจูแยให้รู้เกียงจูแยได้ยินดังนั้นก็ถอนใจใหญ่แล้วก็เล่าให้เอียวเจี้ยนฟังบอกว่าครั้งเมื่อเราไปหาง่วนสีเทียนจุนง่วนสีเทียนจุนได้ทำนายเอาไว้ว่าเรามาช่วยผู้มีบุญครั้งนี้จะได้ความยากถึง36ครั้งบัดนี้ได้มารบกับคนมีความรู้ได้ความลำบากใจนักก็สมดังคำที่ง่วนสีเทียนจุนทำนายมาครั้งหนึ่งแล้วขณะเมื่อหลีงักให้สิทธิ์สี่คนออกรบชนะทหารเมืองไซกีนั้นเซาหูไม่สบายใจพอข้ามลงก็ขึ้นไปบนหอคอยดูดาวฮ่องเต้เห็นดาวพระเจ้าติวอองรัศมีมืดมัวใกล้จะตกเต็มทีส่วนดาวของพระเจ้าบูอองเพิ่งขึ้นมาโอ้โหรัศมีส่องสว่างไปทั่วทั้ง8ทิศเซาหูพอเห็นแสงของดาวเป็นดังนั้นก็ดีใจลงมาจากหอคอยพอเวลารุ่งเช้าเซาชนตงเข้ามาบอกว่าข้าหลวงถือหนังสือมาแต่เมืองจิวโก๋เซาหูก็เลยหาตัวเข้ามาแล้วก็รับหนังสือมาอ่านอักษรประจำผนึกบอกว่าเป็นหนังสือนางขันกีให้มาถึงเซาหูผู้บิดาให้ตั้งใจทำการดีเมืองไซกีเซาหูก็โกรธฉีกหนังสือทิ้งเสียแล้วก็ด่านางขันกีว่าเป็นคนชั่วไม่ฟังคำพ่อแม่สั่งสอนแล้วเซาหูก็ให้ข้าหลวงนั้นกลับไปฝ่ายเกียงจูแย่ขณะเมื่อทหารสี่คนออกไปรบแพ้เข้ามาแล้วก็ป่วยอยู่อย่างนั้นพอได้ยินเสียงครางก็วิตกนักจึงว่าแกเอียวเจี้ยนบอกว่าทหารเมืองจิวโก๋ทั้งสี่คนมีความรู้ฝีมือกล้าแข็งเราจะเอาชัยชนะเห็นจะยากนักพอทหารเข้ามาบอกว่ามีคนสามตาพาทหารมาร้องบอกว่าให้เชิญท่านออกไปรบเกียงจูแยก็เลยจัดแจงยกทหารออกจากเมืองไปที่รบเห็นนายทหารคนหนึ่งหน้าเขียวมีสามตาเขียวงอกออกพ้นปากผมและก็หนวดสีแดงใส่เสื้อแดงถือกระบี่ขี่โลโตหน้าเหมือนม้าหนวดเป็นแพะตัวแล้วก็เท้าเหมือนกระแรดหลิงักเห็นกองทัพเมืองไซกีออกมาไม่ได้รู้ว่าเกียงจูแยนั้นคือคนไหนก็เลยเอากระบี่ชี้ไปแล้วก็ลองถามบอกว่าคนนี่หนวดขาวชื่อว่าเกียงจูแยหรือยังไงเกียงจูแยก็รับบอกว่าเออเรานี่แหละเกียงจูแยแม่ทัพเมืองไซกีแล้วตัวท่านล่ะชื่ออะไรแล้วใครเป็นคนที่ใช้ให้ท่านออกมารบกับเราหลีงักก็เลยบอกว่าเรานี่ชื่อว่าหลีงักอยู่เขากิมลงสัวซินคงป้าไปเชิญเรามาช่วยเซาฮูตีเมืองไซกีเซาฮูไม่นับถือเราจะช่วยแต่ลุนให้มีความชอบในพระเจ้าติวอ๋องเกียงจูแยก็บอกว่าท่านเป็นตัวหยินรักษาสัจธรรมมีสติปัญญาอยู่เหตุใดจึงไม่ได้พิจารณาดูการแผ่นดินเชื่อฟังซินกงป้าหล่อลวงให้มาเป็นทหารเซาฮูเซาฮูรู้ว่าพระเจ้าติวอ๋องจะสิ้นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าบูอ๋องจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินสืบไปเซาฮูเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนหลงจึงไม่ได้นับถือท่านกับเราเล่าก็ไม่เคยมีความขัดเคืองกันจะรบพุ่งกันนั้นเห็นว่าไม่ควรแล้วนะแม้ท่านมาช่วยบำรุงพระเจ้าบูอ๋องเห็นจะดีกว่าถ้าท่านมีฝังเราอันตรายจะถึงตัวท่านเป็นมั่นคงเจอคำกึ่งชวนกึ่งคู่อย่างนี้หลีงักได้ฟังก็โกรธขับโลโตจะเข้ารบกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็เลยโบกธงสัญญาให้ทหารซ้ายขวาเข้ารบโลเฉียหนึ่งอึ่งเทียนหัวหนึ่งเอียวเชี่ยนหนึ่งทั้งสามคนก็เข้ารบล้อมหลีงักเอาไว้หลีงักรบพุ่งป้องกันตัวอยู่กลางทหารแต่หลุนเห็นอึ่งเทียนหัวก็แค้นใจว่าเสาหูปล่อยไปเสียจึงขับม้ารำทวนเข้ารบอึ่งเทียนหัวได้10เพลงอาวุธโลเชเห็นอึ่งเทียนหัวรบกับแต้หลุนเกรงว่าแต้หลุนจะจับอึ่งเทียนหัวไปได้โลเชก็เลยละหลีงักเสียแล้วก็เข้าช่วยอึ่งเทียนหัวรบแต้หลุนกับโลเชรบกันแต่เช้าจนกระทั่งบ่ายยังไม่มีใครแพ้ยังไม่มีใครชนะกันทหารทั้งสองฝ่ายก็รบพุ่งกันเป็นสามารถหลีงักนั้น รบอยู่กลางทหารจะป้องกันอาวุธไม่ทันทีจึงอ่านมนต์แปลงตัวเป็นสามหน้าหกมือถืออาวุธต่างๆแล้วก็ทำเป็นพายุใหญ่พัดกรวดทรายรวมทั้งก้อนศิลาปลิวมาถูกทหารของเกียงจูแยบาดเจ็บล้มตายไปอันมากโลเฉียก็เลยอ่านมนต์ให้พายุหายไปหลีงักก็ขับโลโตเข้าจะจับเกียงจูแยเกียงจูแยจวนตัวหนีไม่ทันก็เลยแทรกแผ่นดินหลบหลีงักอยู่โยเจียนก็เลยทิ้งด้วยแท่งทองคำถูกไหลหลีงักหลีงักเจ็บเป็นสาหัสดำดินลงไปครึ่งตัวอึ่งเทียนหัววิ่งเข้ามาตีด้วยกระบองถูกขาซ้ายหลีงักเจ็บเป็นสาหัสพอเกียงจูแยผุดขึ้นมาจากแผ่นดินตีด้วยกระบองถูกขาขวาหลีงักก็หายตัวแทรกแผ่นดินหนีเข้าไปที่ค่ายขณะนั้นแต้หลุนกับโทเฮงสุนรบกันอยู่โลเฉียเห็นโทเฮงสุนสิ้นกำลังจะเสียทีแต้หลุนโลเฉียก็วิ่งเข้ามาช่วยรบเอาทวนแทงถูกหลังของแต้หลุนแต้หลุนต้านทานไม่ได้ก็ขับม้าหนีเข้าค่ายพอเวลาค่ำเกียงจูแยก็ให้ตีม้าล่อเรียกทหารกลับเข้าเมืองหลีงักกับแต้หลุนครั้นมาถึงค่ายก็เทยาอันวิเศษนั้นออกจากน้ำเต้าแล้วก็ให้สิทธิ์ทั้งสี่นั้นฝนทาแผลที่ต้องอาวุธก็คลายเจ็บหลีงักตอนนี้คิดพยาบาททหารเมืองไซกีมากมายเลยทีเดียวก็เลยให้สิทธิ์สี่คนเอายาพิษแทรกแผ่นดินไปโปรยลงในบ่อน้ำและกระสะน้ำรวมทั้งห้วยคลองในเมืองไซกีทุกตำบลชาวเมืองไซกีกินน้ำก็บังเกิดโรคลงท้องแล้วก็เจ็บไข้ไปอันมากร้องครางละงมไปทั่วทั้งเมืองแต่เอียวเย็นกับโลเชียนั้นยังคงดีอยู่จึงปรึกษากันว่าพระเจ้าบูอ๋องกับเกียงจูแยแม่ทัพแล้วก็นายทหารเอกทหารเลียวก็เป็นไข้เป็นอันมากชะนี้เห็นจะพากันตายเสียทั้งเมืองเป็นมั่นคงทีเดียวเอียวเจียนตอนนี้ทุกข์ใจหนักก็เลยจุดธูปเทียนบวงสรวงแล้วก็ร้องประกาศแก่เทพพยดาบอกว่าบัดนี้เมืองไซกีเกิดความไข้ผู้คนตายไปอันมากพระเจ้าบูอ๋องและทักแก้วทหารทั้งปวงก็ป่วยเจ็บหามีผู้ใดจะรบกับข้าศึกไม่ถ้าพระเจ้าบูอ๋องจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินไปในภายหน้าขอเทพพยดาจงช่วยทหารและชาวเมืองให้หายเจ็บหายไข้ได้คิดการศึกสืบไปทั้งฝ่ายอุยเหลงจินหยินหยกเต็งจินหยินเทพพยดาผู้ใหญ่ทั้งสององค์รู้ว่าหลีงักนั้นโปรยยาพิษบูอ๋องกับชาวเมืองไซกีให้เกิดการเจ็บไข้ไปอันมากหลีงักจะเข้ามาทำอันตรายแก่บูอ๋องเทพพยดาทั้งสององค์ก็เลยขึ้นขี่นกกระเรียนมาพาเทพพยดาบริวาร 3,000 ถืออาวุธสำหรับมือลงมาอยู่รักษาเมืองที่เชิงเทินเมืองไซกีพอหลีงักออกมาจากค่ายมาถึงเชิงกำแพงเห็นเทพพยดารักษาอยู่บนเชิงเทินสำคัญกว่าทหารเมืองไซกีหลีงักก็ตกใจชักม้ากลับมาที่ค่ายขณะนั้นเอียวเจียนเห็นเทพพยดาลงมาก็ดีใจขึ้นไปบนเชิงเทินคุกเข่าคำนับแล้วก็ร้องไห้บอกว่าบัดนี้บูอ๋องกับเกียงจูแยป่วยหนักลงทุกวันขอท่านจงโปรดช่วยชีวิตบูอ๋องกับเกียงจูแยด้วยเถอะรวมทั้งทักแก้วทหารชาวเมืองขอให้รอดจากความตายยกเต็งจิ้นหยินก็เลยบอกว่าหลีงักนั้นใช้สิทธิ์ทั้งสี่เข้ามาโปรยยาลงในน้ำคนทั้งปวงกินน้ำจึงได้ลงท้องแล้วก็เจ็บไข้ต่างๆท่านจงรีบไปทำโหยหุนตงขอยาซัมฮ่องเต้คำไทยในประเทศพยาดาผู้ใหญ่ทั้งสามนั่นแหละนะครับพอได้ยานั้นมาจึงจะแก้ยาของหลีงักได้เรามาช่วยป้องกันเมืองได้เอาไว้ทางนี้หวังจะมิให้หลีงักเข้ามาทำอันตรายแก่บูอ๋องหลีงักเข้ามาถึงเชิงกำแพงเห็นเราก็กลัวกลับไปค่ายแล้วเราจะลาท่านไปว่าแล้วเทวดาทั้งสองก็พาเทวดา 3,000บันดาลให้เป็นลมปลิวหายไปขณะทั้งเทวดาไปแล้วเอียวเจิ้นก็ดำดินไปผุดขึ้นที่ปากถ้ำหวยหุนตงเข้าไปคำนับบอกความให้แก่กิมตงจูได้รู้กิมตงจูก็พาเอียวเจิ้นเข้าไปเฝ้าซัมฮ่องเต้เ เยี่ยวเจิ้งก็คำนับแล้วก็เล่าความว่าเมืองไซกีเกิดความไข้ขึ้นมาหยกเต็งจินยินบอกว่าหลีงักนั้นปลัวยาจะฆ่าชาวเมืองไซกีซะให้สิ้นหยกเต็งจินยินนั้นให้ข้าพเจ้ามาขอยาท่านไปแก้ยาของหลีงักถึงตรงนี้บูอ๋องแล้วก็ทหารชาวเมืองไซกีจะได้รอดชีวิตกันเทวดาผู้ใหญ่ทั้งสามองค์ได้ฟังดังนั้นก็ปรึกษากันว่าบูอ๋องจะได้บำรุงแผ่นดินสืบกษัตริย์ไปในภายหน้าบูอ๋องยังต้องยาของหลีงักป่วยอยู่แม้เรามีช่วยบูอ๋องแล้วก็เกียงจูใหญ่กับชาวเมืองไซกีก็จะพากันตายทั้งสิ้นเทวดาผู้ใหญ่ก็เลยให้ยาวิเศษแก่เอวเจียน3 เม็ดแล้วก็สั่งเอวเจียนบอกว่าให้เอายาเนี้ยไปใส่ลงในบ่อแล้วก็สระแก้ยาหลีงักเสียแล้วก็ซ้ำบอกว่าจงเอาต้นซาโหไปต้มให้ผู้เป็นไข้กินเอาไปให้อาบโรคก็จะหายสิ้นเหี่ยวเจียนพอรับยาแล้วก็คำนับลากลับไปที่เมืองไซกีแล้วก็เอายาไปใส่ในน้ำแล้วก็ต้มต้นซาโหให้บูอ๋องกับเกียงจูแยรวมทั้งทหารชาวเมืองอาบไปกินไปตามตำราที่เทวดาบอกโรคก็เลยหายกันสิ้นทั้งเมืองเลยทีเดียวนะทั้งฝ่ายหลีงักอยู่ในค่ายให้ทหารไปสอดแนมทหารกลับมาบอกว่าคนไข้ในเมืองไซกีบัดนี้คลายขึ้นดีกันหมดแล้วหลีงักนับนิ้วดูยามก็รู้ว่าเทวดาเอายามาช่วยแก้ไข้ชาวเมืองไซกีหลีงักทำการไม่สำเร็จไม่สมความคิดก็เสียใจก็เลยปรึกษาแต้หลุนบอกว่าทหารในกองทัพเมืองไซกีนั้นเทวดามาช่วยแก้ยาตอนนี้เสื่อมซะแล้วบัดนี้คนในเมืองเพิ่งหายไข้กำลังอิดโรยอยู่จำจะขอทหารซาฮูยกเข้าไปตีเมืองเห็นจะได้ชัยชนะโดยง่ายคำขอตรงนี้แต้หลุนเห็นชอบด้วยก็เลยเข้าไปขอทหารของซาฮู 30,000 ตั้งใจว่าจะไปตีเมืองไซกีซาฮูยังคิดว่าแต้หลุนมาขอทหารครั้งนี้ขันจะมาให้แต่หลุนก็ดูท่าว่าจะโกรธก็เลยเกณฑ์ทหารให้แต่แค่ 16,000 แต่หลุนกับหลีงักก็เลยแบ่งทหารให้สิทธิ์4คนกองละ 4,000 ยกเข้าไปล้อมเมืองไซกีไว้ทั้ง4ด้านทั้งฝ่ายอุยเหลงจินหยินยกเต็งจินหยินเทวดาทั้งสองพอรู้ว่าหลีงักยกมาตีเมืองไซกีเทวดาทั้งสององค์ก็ลงมาหาเกียงจูแยเกียงจูแยยังไม่หายไข้สนิทขณะนั้นโลเชียเข้ามาบอกว่ากองทัพหลีงักยกมาล้อมเมืองทหารทั้งปวงนั้นเพิ่งจะหายไข้หามีผู้ใดจะคืนรักษาหน้าที่เชิงเทินไม่เกียงจูแยก็เลยคำนับอ้อนวอนเทวดาทั้งสองว่าให้ช่วยป้องกันข้าศึกครั้งนี้ด้วยเทวดาทั้งสององค์ก็เลยสั่งให้เอียวเย็นไปอยู่ที่ประตูทางด้านตะวันออกให้โลเชียไปอยู่ประตูทางฝั่งทิศตะวันตกแล้วก็ยกเต็งจินยินไปอยู่ประตูด้านใต้อุยเหลงจินยินไปอยู่ประตูด้านเหนือแล้วก็ให้เปิดประตูเมืองทั้ง4ด้านลวงให้พวกหลีงักเข้ามาท่านผู้ฟังว่าเข้ามาไหมถ้าเข้ามาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าไม่เข้ามาล่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมว่าท่านบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียล หยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
4: ่อความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม
8: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาด้วยการผลักดันซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของไทยสู่หมุดหมายท่องเที่ยวโลกอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาด้วยการผลักดันซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของไทยสู่หมุดหมายท่องเที่ยวโลก
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางเข้าพบหารือกับนายทากาโตะอิชิดะผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิณประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกทางธรณีวิทยารวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาตลอดจนสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาด้วยการศึกษาต้นแบบจากจังหวัดฟุกุอิซึ่งเป็นแหล่งค้นพบและขุดซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของญี่ปุ่นทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีจะนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์และแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาของไทยที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านการค้นพบซากไดโนเสาร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กองทัพภาคที่3เร่งเสริมความแข็งแกร่งผนังกั้นน้ำลำน้ำสายลดล่วงกว่า80%เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและป้องกันอุทกภัยซ้ำรอย
6: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพภาคที่3ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในช่วงฤดูฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาปัจจุบันภาพรวมการดำเนินงานมีความก้าวหน้า 180.74 มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในวันที่28มิถุนายนนี้รวมระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น45วันในช่วงที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาจากกองทัพบกและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าของโครงการพร้อมให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องภาคเอกชนและประชาชนในอำเภอแม่สายรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมมอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและพร้อมเร่งดำเนินภารกิจให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นการจราจรถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีเร่งเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุอาคารเก่าย่านหมอมีทรุดตัวจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายจากกรณีเกิดเหตุอาคาร2ชั้นทรุดตัวบริเวณแยกหมอมีใกล้เคียงวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4มีเศษซากของตัวอาคารร่วงลงมาบนถนนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิและหน่วยงานกู้ภัยเบื้องต้นพบเศษซากของตัวอาคารร่วงลงมาบนถนนเป็นแผ่นปูนกันศาสตร์บริเวณชั้นที่2ทรุดตัวลงมาทับประชาชนเสียชีวิต1รายเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากนำส่งโรงพยาบาลแล้วด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดกั้นการจราจรถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าดำเนินการตรวจสอบเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยยืนยันล่าสุดไม่มีผู้ติดค้างภายในอาคารด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สั่งเตรียมพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนกรุงเทพมหานครหากมีการร้องขอการสนับสนุนหากเกิดอาคารทรุดตัวพร้อมได้ส่งแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์จนถึงแยกหมอมีเพื่อความปลอดภัยจนกว่าการช่วยเหลือและการจัดการพื้นที่จะแล้วเสร็จปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
9: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
8: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
10: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
13: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
12: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
13: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
12: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
13: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
12: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
10: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: พระคุ ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
16: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

0: ประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
1: ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทที่จะได้สดับรับฟังธรรมะสารธรรมธรรมอันเป็นแก่นสารในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันนิมิตหมายที่ดี

มาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถึง 2,600 กว่าปีหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสสอนเอาไว้สามารถนำไปใช้ประยุกต์นำไปใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตเกิดสาระเกิดความสุขในทางที่ถูกต้องได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้หลายหัวข้อสวัสดีอาตมภาพก็จะนำธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้คำขึ้นต้นว่าวิชาจรณะสัมปันโนในปัจจุบันยุคศิวิไลที่เจริญไปด้วยทางเทคโนโลยีก็ดีวัตถุนิยมก็ดีเนี่ยเราเข้าสู่ความศิวิไลหรือว่าความเจริญของในด้านวัตถุในเมื่อความเจริญในด้านวัตถุเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเราจึงต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องควบคู่กันไปเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดำเนินได้อย่างถูกต้องพระองค์ทรงตรัสว่าวิชาจรณะสัมปันโนวิชาคือความรู้เราร่ำเรียนเขียนอ่านมาตั้งแต่ตอนตัวเล็กๆเด็กๆจนจบมหาวิทยาลัยที่อะไรเนี่ยมีแต่ความรู้เพราะนั้นทุกคนที่ฟังธรรมะอยู่ก็ดีลูกเต้าเหล่าหลานของเราได้ร่ำเรียนเขียนอ่านหนังสืออยู่ก็ดีแล้วแต่เรียนไปเพื่อได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสถาบันจากครูบาอาจารย์ทำให้สามารถมีความรู้อ่านออกเขียนได้นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนไปถามปัญหาไปตอบปัญหาในการเลื่อนชั้นในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยถือว่าประเสริฐแล้วในชีวิตคนไม่มีความรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ขาดนะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคนที่ยังไม่เพียงพอเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยเปรียบเหมือนตึกที่มีรากฐานนะที่มั่นคงรากฐานของตึกนะถ้ามั่นคงการสร้างตึกหลายๆชั้นก็จะสูงขึ้นได้เพราะนั้นวิชาคือความรู้เนี่ยก็เหมือนกับรากฐานในเมื่อเรามีรากฐานที่ดีการศึกษาดีถามว่าเพียงพอไหมอาตมาภาพก็อยากจะใช้คำพูดว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าวิชาจรณะวิชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติคนเราถ้ามีความรู้ดีมีความประพฤติดีย่อมเป็นที่สรรเสริญของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติเรียกว่าอาจาระถ้าเป็นทางพักเรียกว่าอาจาระหรือว่าความประพฤติเนี่ยในเมื่อเรามีความรู้ดีแต่เราไม่มีอาจาระหรือว่าความประพฤติไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเฉโกนะรู้ดีแต่ว่าไม่ทำดีนั่นมีมากดีแต่ปากหากไม่ทำน่าขำหนอถึงรู้ดีมีปัญญาใครก็รู้ว่าดีพอแต่ไม่พอดีเพราะเราไม่มีจรณะคือความประพฤติเพราะนั้นความประพฤติกับความรู้เนี่ยต้องเป็นของที่ควบคู่กันไปด้วยกันบุคคลคนนั้นจึงจะเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนดีเนี่ยหาง่ายแต่คนทำดีหายากก็เหมือนกับคนมีความรู้ด้วยมีความประพฤติด้วยเนี่ยหายากแต่ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้ซะเลยนะความประพฤติถึงแม้จะไม่มีความรู้มากแต่มีความประพฤติดีคนเข้าใกล้เขารู้สึกเย็นและอะไรจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีความประพฤติดีล่ะสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราจะมีความประพฤติดีได้เนี่ยมันก็มาจากการที่เรามองโลกในด้านบวก

เป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า attitude คือคิดบวกแต่บางคนมีความรู้ดีก็จริงแต่ว่ามีความคิดเป็นไปในทาง negative คือในด้านลบเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นอัตตาธิปไตยแต่พุทธเจ้าก็ทรงสอนเอาไว้ว่าอัตตาธิปไตยะอย่างหนึ่งถือตัวตนเป็นใหญ่อย่างหนึ่งโลกาธิปไตยะถือโลกเป็นใหญ่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือธัมมาธิปไตยะนี่คนเราถ้ามีธัมมาธิปไตยะจึงจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติแล้วก็เอาธรรมเป็นใหญ่ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่โดยการข่มโดยการรังแกไม่ว่าจะทางปังทางกายทางวาจาแต่ว่าเป็นบุคคลยังขาดจรณะคือความประพฤติเพราะนั้นคนเราถ้ามีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติอันนี้จึงจะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เกิดเป็นคนแสนยากลำบากนักต้องฟูมฟักเลี้ยงชีวิตจนอิดหนาอีกฟังธรรมแสนยากลำบากครายากเกิดมาโปรดมนุษย์พุทธองค์กว่าเราจะเกิดเติบโตมาเนี่ยแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตั้งแต่เราอยู่ในเรือนคัน9เดือนบ้าง10เดือนบ้างเนี่ยอยู่ในเรือนคันก็ถือว่าทรมานอยู่แล้วอยู่ในที่แคบๆพอเราคลอดจากท้องของมารดาเนี่ยอยู่ในเรือนตัก2ปีบ้าง3ปีบ้างดื่มนมคือก็ดื่มเลือดจากในอกของผู้เป็นมารดาเนี่ยอยู่ในเรือนตักตั้ง2หรือ3ปีฉี่ถ่ายรถคนที่เป็นมารดาของเราก็ไม่เคยรังเกียจเราเพราะอะไรเพราะเราเป็นลูกเนี่ยเปรียบเหมือนของขวัญเปรียบเหมือนของขวัญเปรียบเหมือนสิ่งที่ล้ำค่าที่ฟ้าฟ้าประทานมาให้คนผู้เป็นมารดาหรือเป็นแม่เนี่ยเรานอนอยู่ในเรือนตักตั้ง2ปี3ปีนอนอยู่ในอ้อมอกตั้งหลายปีจนเริ่มหัดเดินนะหัดคลานหัดเดินเนี่ยจนเติบโตอายุมากขึ้นเริ่มอ่านออกเริ่มพูดได้เริ่มอะไรได้เนี่ยคุณแม่เราก็ส่งเราไปศึกษาเล่าเรียน เข้าโรงเรียน พอเข้าโรงเรียนเราก็ได้รับการถ่ายทอดวิทยาความรู้จากคุณครูเนี่ยคุณครูก็เปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สองที่ถ่ายทอดวิทยาความรู้ให้กับเราเราก็ได้ร่ำเรียนเขียนอ่านตื่นเช้าก็หิวกระเป๋าไปโรงเรียนตกตอนเย็นเลิกเรียนคุณแม่คุณพ่อก็รถมารับเรากลับบ้านถามว่าเราเรียนเราศึกษาหาความรู้แล้วเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยมีแต่เพียงแค่แข่งขันกันอย่างเดียวหรือแข่งขันกันเพื่อเรียนรู้ที่เรียกว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรอ่ะเรียนไปเพื่อหาบ้านอยู่หาของใช้หาอาหารกินหาที่อยู่อาศัยหาเครื่องแต่งกายเท่านั้นหรือที่เรานั่งหลังกดหลังแข็งทำการบ้านทำวิชาให้ได้เกิดความรู้เพื่อไปสอบเลื่อนชั้นจริงๆแล้วการที่เราได้มีความรู้เนี่ยแล้วเราพอจบแล้วเราก็ไปสมัครงานไปทำงานพูดง่ายๆก็เพียงแค่หาอยู่หากินหาที่อยู่กับหาที่กินเท่านั้นเองชีวิตมีเพียงพอแค่นี้เองหรือคำว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีใจสูงถ้าเป็นภาษาบาลีมนะนี่แปลว่าใจนะบวกกับอุสยะอุสยะนี่แปลว่าสูงมนุษย์เป็นผู้ที่ชื่อได้ว่าผู้มีใจสูงคนที่มีใจสูงได้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมหลายประการแต่หยิบยกมาในณที่นี้เพียงแค่ทานศีลภาวนาอันนี้แหละถ้าบุคคลใดนะนอกจากจะเรียนดีแล้วมีความรู้แล้วยังมีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาเนี่ยจะเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนเพราะในยุคของความเจริญในด้านวัตถุในยุคของเทคโนโลยีสื่อสาร
ในยุคของความสิวิไลของในด้านวัตถุเนี่ยมันครอบงำจิตใจของผู้คนมากมายตื่นเช้ามามองแต่จอสี่เหลี่ยมก่อนจะหลับตานอนก็มองแต่จอสี่เหลี่ยมอยู่กลางวันโรงเรียนก็มองแต่ตาสี่เหลี่ยมอยู่กับจอสี่เหลี่ยมทั้งวันเนี่ยเราตกเป็นทาสของวัตถุแหละมันใช้งานเราแล้วก็เลยอยากจะถามว่าเราใช้มันหรือมันใช้เรานะถ้ามันใช่เราเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสมันเพราะนั้นการที่เรามีวิชาความรู้เนี่ยก็ถือว่าประเสริฐคนที่มีความรู้อย่างเดียวเนี่ยพระพุทธศาสนายังถือว่าไม่เพียงพอคนเราจะมีความรู้อย่างเดียวเนี่ยอาตมาว่ายังไม่เพียงพอนะจริงๆก็เหมือนกับคำโบราณของคนที่เขาได้ประพันธ์เอาไว้กล่าวเอาไว้ว่าวิชาเนี่ยเหมือนสินค้านะวิชานี่เหมือนสินค้าเอ๊ะวิชาจะเหมือนสินค้าได้อย่างไรล่ะวิชานี่เหมือนสินค้าเราจะค้าอะไรล่ะเราจะขายอะไรล่ะนั่นจึงจะได้เงินได้ทองมาเพื่อมาใช้ในการดำเนินชีวิตคนโบราณจึงกล่าวว่ามีวิชาเหมือนสินค้าวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัจฉริยะใสเป็นเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดเล่นเลี่ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นกล่องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นล่าต้าฟังดูลมขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปเนี่ยคนที่มีวิชาเนี่ยก็เหมือนเรามีสินค้าแล้วในเมื่อมีสินค้าเราก็ไปแลกเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเงินตาเพื่อจะนำมาชับสอดนำมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นการที่เราหาทรัพย์เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยก็ทรงกล่าวเอาไว้นะพระองค์ทรงกล่าวเอาไว้ว่าการที่เรามีเงินทองมากมายก็จริงนะมีวิชามีความรู้มากมายก็จริงแต่พระองค์ก็ทรงตรัสว่ายังไม่เพียงพอในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นบุญอันสูงสุดและเรายังเกิดในครอบครัวตระกูลที่เป็นสมาธิฐินะพ่อแม่ได้ส่งเสียให้เราได้เล่าเรียนได้มีความรู้นะเพราะนั้นในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการใคร่ครวญหลักของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็หน้าที่ศีลธรรมบางคนมีความรู้แต่เห็นแก่ตัวบางคนมีความรู้แต่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นบางคนมีความรู้นะทำร้ายทำลายผู้อื่นโดยอารมณ์ชั่ววูบก็ตามหรือด้วยอาการอะไรอะไรก็ตามถือว่ายังขาดนะขาดจริยะจริยธรรมหรือว่าขาดความประพฤติ ถ้าคนเรามีทั้งความรู้และมีความประพฤติเหมือนที่อาตมาได้กล่าวเนี่ยจะถือว่าเป็นบุคคลผู้เป็นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยการดำเนินชีวิตไม่เอาเปรียบใครไม่ดูถูกดูแคลนใครไม่ให้ร้ายใครไม่ใส่ร้ายใครเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาคิดกับเราอย่างไรเรารักเขาเขาก็รักเราแล้วถ้าเราชังเขาล่ะเขาก็ชังเราเป็นเรื่องปกติของโลก
ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราให้อะไรเขานะเขาก็ให้อะไรเราอย่างเป็นคำพูดของคนโบราณท่านกล่าวว่าเราดีไปเขาก็ให้ดีมาตอบเราดีชอบตอบไปดีมาหาเราร้ายไปร้ายนั้นก็ตอบมาใช้ปัญญาให้เข้าใจร้ายหรือดีเห็นไหมเราร่ำเรียนเขียนอ่านจนมีความรู้ถามว่าความรู้คืออะไรวิชาคืออะไรวิชาก็คือความรู้ถ้ารู้ในทางโลกเนี่ยก็เพียงแค่หาข้าวหาที่อยู่หารถหาเครื่องปรุงแต่งร่างกายเนี่ยเพียงแค่นั้นหรือถ้าความรู้ในทางธรรมล่ะถ้าความรู้ในทางธรรมก็คือรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วมาแต่เหตุนะพระองค์ทรงสอนในอริยสัจ4ทุกข์เป็นเหตุส่วนทุกข์เนี่ยเป็นผลนะขออภัยทุกข์นี่เป็นผลสมุทัยนี่เป็นเหตุสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดความทุกข์คือความทะยานอยากไม่มีที่สิ้นและอะไรล่ะเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8หนทางแห่งความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8ส่วนนิโรธก็คือความดับทุกข์นั่นเองถ้ากล่าวถึงคุณธรรมของในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงปัดเป่าทุกบำรุงสุขให้กับปวงชนประสบนิกรปวงของท่านนะโดยการใช้อริยสัจ4ว่าจังหวัดใดภาคใดมีปัญหายากจนพระองค์ก็ทรงใช้อริยสัจ4เป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงมาถึง 2,600 กว่าปีเนี่ยไปปัดเป่าทุกบำรุงสุขให้กับปวงชนด้วยน้ำพระทัยเมตตากรุณาดูว่าตำบลนี้หมู่บ้านนี้อำเภอนี้ขาดแคลนขาดแคลนอะไรขาดแคลนน้ำพระองค์ก็ทรงพยายามนะขุดบ่อขุดแอ่งน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้หาอาชีพให้เนี่ยก็เหมือนกับการดับทุกข์นั่นเองเนี่ยพระองค์ทรงใช้อริยสัจ4เป็นธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเราเหมือนกันเกิดในยุคเทคโนโลยีเหมือนกันน่าแปลกใจไหมว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีจะเดินทางไปไหนมาไหนแสนสะดวกสบายจะเข้ากรุงเทพนั่งรถก็ประมาณ10ชั่วโมงหรือกว่านั้นถ้านั่งเครื่องก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าเราไปไหนมาไหนสะดวกสบายมีข้าวของเครื่องใช้เอื้ออำนวยความให้เราได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างแต่ทำไมคนเรากลับมีความทุกข์มากขึ้นในยุคเทคโนโลยีอันทันสมัยนี่ที่เรามีความทุกข์เพราะเราขาดอะไรเหรอเราขาดสามัญสำนึกอย่างนึงเราขาดหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบก็คือคุณธรรมเพราะเราขาดหน้าที่ศีลธรรมนี่เองยังมีคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าศีลธรรมไม่กลับมาเนี่ยโลกาก็พินาศอันนี้มองเห็นเป็นความจริงเลยเพราะทุกวันเนี่ยหลายชาตินานาชาติเนี่ยเริ่มมีความเป็นอยู่ขาดแคลนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำนะก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติอากาศร้อนมากเกินไปหรือฝนตกจนเกิดภัยพิบัตินะนอกจากจะเป็นแผ่นดินไหวบ้างภูเขาไฟระเบิดบ้างนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่บนโลกวันนี้ 6,000 กว่าล้านคนดึงทรัพยากรขึ้นมาใช้มากมายนะแล้วโลกจะอยู่ได้อย่างไรนะถ้าคนเราไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักเอาธรรมะมาประคับประคองจิตใจไม่รู้จักใช้ชีวิตให้สมควรแก่ชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปเน
นี่ยจึงเรียกว่าผู้ที่มีทั้งวิชาและก็จรณะในสมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันเกิดภัยพิบัติที่เมืองไผ่สาลีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลผู้คนเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดโรคร้ายระบาดตายทุกวันเจ้าเมืองเวสาลีก็เลยปรึกษามิตรอมาตย์ว่าทำไมเมืองเราเกิดภัยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดโรคระบาดผู้คนประชาชนล้มตายกันมากมายถึงเพียงนี้หรือว่าพวกราชนิกูลไม่รักษาศีลไม่รักษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมหรือว่ามิตรอมาตย์ทุจริตบิดเบือนคดโกงเลยทำให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากพระองค์ทรงไต่สวนประชุมอมาตย์ก็ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ปกติดีทุกอย่างสุดท้ายก็เลยลงมติความเห็นกันทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้านะเสด็จมาเมืองเวสาลีเพื่อจะมาโปรดที่เมืองสาลีเนี่ยเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยเป็นเพราะว่าหมู่มารอยู่เยอะหมู่พวกสัมภเวสีหรืออสุรกายอยู่เยอะสิงสู่จิตใจคนทำให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันด่ากันตีกันทะเลาะกันแม้กระทั่งฆ่ากันเนี่ยเพราะว่าอสุรกายเนี่ยเป็นพวกมิจฉาทิฐิทำให้คนเดือดร้อนเข้ามาสู่เมืองใดเมืองนั้นก็เกิดพินาศนะพระราชาก็เลยส่งอมาตย์ไปทูลเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมาโปรดชาวเมืองเวสาลีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งเห็นแล้วว่าการเสด็จครั้งนี้เป็นการเกื้อกูลแก่พหุชนะอิตายะพหุชนะสุขายะพหุชนะอิตายะก็คือประโยชน์ตนได้แล้วนี่ประโยชน์ตนพระองค์ทรงมีแล้วเต็มเปี่ยมแล้วเราก็ควรจะต้องโปรดนะโปรดมหาชนให้ได้รับความผาสุกพระองค์ก็เสด็จมาดังเมืองเวสาลีเนี่ยการที่พระองค์เสด็จเนี่ยเสด็จวันละหนึ่งโยชน์พร้อมได้ภิกษุถึง500รูป1โยชน์เนี่ยก็ประมาณ16กิโลแล้วก็จอดพักแรมหาที่พักแรมป่าพระก็ปักกดกันก็จะมีชาวบ้านตามมามีพระราชาเมืองอื่นตามมาถวายน้ำปานะทำมาถวายภัตตาหารให้กับบรรดาเหล่าภิกษุโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานล่วงเลยมาหลายวันจนถึงเมืองเวสาลีพระองค์ก็ทรงยังไม่เข้าเมืองทรงตั้งให้บรรดาภิกษุเนี่ยปรากฏอยู่นอกเมืองยังไม่เข้าเมืองส่วนพวกสัมภเวสีพวกมารพวกอสุรกายที่มีจิตใจไม่ดีทั้งหลายเนี่ยพอรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วเนี่ยเกิดความหวาดกลัวจนตัวสั่นหนีออกไปก็มีแต่ก็มีมารมีอสุรกายมีพูดผีปีศาจทั้งหลายยังทนทานได้ก็ยังอยู่สิงใจคนทำให้คนนั้นน่ะยังเกลียดชังกันยังทะเลาะกันยังเกิดโรคภัยไข้เจ็บกันสุดท้ายพระองค์ก็เลยทรงให้ภิกษุเข้ามาในเมืองเวสาลีก็มีการสวดเจริญนะจะเจริญพุทธมนต์พระปริตนั่งล้อมกันสี่รูปเป็นวงกลมล้อมเป็นแปดรูปสวดทั้งวันทั้งคืนจนเราหมู่มารหูแตกฟังไม่ได้พวกอสุรกายพูดผีปีศาจทั้งหลายอยู่ไม่ได้พอพูดผีปีศาจหนีหายไปหมดฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญหารก็ปลูกได้ชาวเมืองก็กลับเข้าสู่ภาวะของความเป็นปกติคนที่ป่วยก็หายป่วยไข้ก็หายเกิดความสุขเกิดความสบายกันขึ้นเพราะด้วยพุทธานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดจากการสาธยายธรรมของเหล่าพระภิกษุสวดทั้งวันทั้งคืนเกิดจากสังฆานุภาพ
ที่ทำให้ชาวเมืองนั้นกลับเข้าสู่สภาวะความร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยอำนาจของคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ย้อนมาถึงในยุคของศรีวิไลในยุคปัจจุบันที่เราอยู่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเรายังคิดว่าเรามีความรู้อย่างเดียวเนี่ยเราต้องมีจรณะด้วยเนี่ยถ้าเราลองเอามาเปรียบเทียบกันในสมัยครั้งพุทธกาลว่าทำไมทุกวันเนี่ยดูเหมือนใช้ชีวิตกันอย่างสะดวกสบายแต่จิตใจยังมืดบอดจิตใจยังเศร้าหมองแสดงว่าใจของเราเนี่ยยังถูกครอบงำด้วยหมู่มารทั้งหลายยังถูกครอบงำด้วยปีศาจมารร้ายทั้งหลายเพราะนั้นถ้าเราจะรอดพ้นหลุดพ้นจากห่วงบ่วงมันเหล่านี้ได้จงสรรเสริญคุณของพระพุทธจงสรรเสริญคุณของพระธรรมจงสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ชีวิตของเราก็จะได้มีหลักมีที่พึ่งในเมื่อเรามีหลักและมีที่พึ่งในชีวิตของเราแล้วเนี่ยจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีทั้งวิชาคือความรู้มีทั้งจรณะคือความประพฤติเหมือนที่อามาได้กล่าวในครั้งต้นว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์เหมือนนับแสนจะตกดินแถนแคว้นใดก็ไม่อับสนนะถ้าเรามีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติที่ดีเนี่ยเราก็จะมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อยิ่งอย่างในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลทอดกฐินทำบุญตามการมีจำกัดเวลาแค่หนึ่งเดือนหลายวัดทั่วประเทศก็จะมีศรัทธาญาติโยมพากันไปทอดกฐินเพื่อจะไปทำบุญตามการเป็นการทำบุญตามการเนี่ยเรียกว่าจำกัดเวลาถ้าพ้นวันเพ็ญเดือน12แล้วเนี่ยจะไม่มีกฐินแล้วก็เหลือระยะเวลาอีกแค่เพียงแค่1อาทิตย์เศษก็จะหมดกาลทานกาลทานก็คือทำบุญตามการถ้าหมดการแล้วเนี่ยจะไม่เป็นกฐินแล้วเพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขอให้ญาติโยมนะจงสดับแล้วก็ใส่ใจใคร่ครวญนะคนเราเนี่ยจะมีชีวิตเป็นสุขได้เนี่ยเพราะมีธรรมนำหน้าคนเราเนี่ยจะมีความเจริญได้เพราะมีความกตัญญูคนเราจะเจริญได้ก็เพราะว่ามีทานมีศีลมีการภาวนาเป็นชีวิตประจำวันเพราะนั้นขอให้ชาวพุทธบริษัททุกท่านที่ได้สดับรับฟังรายการสารธรรมทำมาเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนาขอให้ญาติโยมนำไปใคร่ครวญและก็นำไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันจึงจะเกิดความผาสุกในการดำเนินชีวิตในท้ายที่สุดอาตมภาพก็ขออนุโมทนาแล้วก็ยินดีกับบรรดาศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการสารธรรมในวันนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญธรรม

0: ประชาสัมพันธ
1: ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับจังหวัดกระบี่เปิดปฏิบัติการปูพรมกวาดล้างนอมินีครั้งใหญ่อีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมกวาดล้างนอมินีครั้งใหญ่พบต่างชาติครอบครองที่ดินและทำธุรกิจสร้างบ้านหรูปล่อยเช่ามูลค่ารวมเกือบ500ล้านบาท
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำกำลังตำรวจทหารกอรมน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม200นายปูพรมเข้าตรวจค้นทั่วจังหวัดกระบี่13หมายค้น40หมายจับผลการตรวจค้นพบบริษัทนอมินีซื้อและครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย9บริษัทมูลค่า209ล้านบาทได้ผู้ต้องหาชาวไทย27คนต่างชาติ11คนนอกจากนี้ยังพบคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง8บริษัทที่ดิน8แปลงมูลค่า290ล้านบาทธุรกิจบันเทิงซึ่งมีชาวแอฟริกาใต้เป็นเจ้าของแต่ใช้ชื่อคนไทยที่เสียชีวิตแล้วมาใช้จดทะเบียนนิติบุคคลถือหุ้นแทนโดยได้รับความช่วยเหลือจากทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีในพื้นที่ในการปลอมแปลงเอกสารด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชื่นชมจังหวัดกระบี่ที่เป็นต้นแบบในการปราบปรามขบวนการนอมินีพร้อมย้ำว่าเป้าหมายหลักของการปฏิบัติการในครั้งนี้คือการจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาให้มีการลงทุนและการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติอรพินเกียรติวิชัยดิษวทกระบี่รายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเปิดผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศปี2569การศึกษาไทยดีขึ้นพร้อมเดินหน้าแผนงานยกระดับทุนมนุษย์4ด้านต่อเนื่อง
7: กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสถาบัน IMD ประจำปี2569พบว่าภาพรวมของประเทศไทยมีพัฒนาการเชิงบวกปรับตัวดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับ26ของโลกขณะที่ปัจจัยย่อยด้านการศึกษาขยับขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกซึ่งสะท้อนการฟื้นตัวหลังอันดับลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาสำหรับตัวชี้วัดสำคัญที่ปรับตัวดีขึ้นได้แก่อ อัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปที่ขยับดีขึ้นสูงสุดถึง9อันดับมาอยู่ที่อันดับ48งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนดีขึ้น5อันดับมาอยู่ที่อันดับ50รวมถึงมุมมองของภาคธุรกิจต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ปรับตัวดีขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนาคือทักษะแรงงานสูงที่ลดลงไป8อันดับและทักษะทางภาษาที่ลดลง5อันดับทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเดินหน้าแผนงานขับเคลื่อนต่อเนื่องใน4ด้านสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำร่อง25แห่งหวังนำเงินที่ประหยัดค่าไฟได้คืนกลับเป็นงบพัฒนาบริการเพื่อประชาชน
0: นายพัฒนาพรองพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ในการสำรวจและติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยกระดับสู่การเป็นโรงพยาบาลสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี2593โดยจะนำร่องก่อน25แห่งเบื้องต้นคาดว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟได้รวม55ล้านบาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดได้จะนำกลับไปเป็นงบประมาณในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนเพราะมีแผนขยายการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ครบ100แห่งในปีนี้โดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภายใต้ความร่วมมือนี้กฟผ.จะรับผิดชอบในการออกแบบติดตั้งดูแลระบบอย่างครบวงจรฟรีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและคุ้มค่าสูงสุดซึ่งหากติดตั้งครบได้ทั้งประเทศคาดว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณได้เป็นหลักพันล้านบาทนฤมลอุดมพรรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

คิวเด็กอุ้มผางก็มีเจ้าหน้าที่ข้างเวทีรีบมาบอกพ่อด้วยหน้าตาตื่นแบบหน้าเสียว่าเวลาถ่ายทอดสดทางทีวีต้องตัดจบโดยเด็กๆจะไม่ได้ขึ้นแสดงเพราะเหตุเนื่องจากเวลาไม่พอเราหันไปดูหน้าพ่อพ่ออึ้งไม่พูดอะไรเลยน้ำตาคลอเดินมาที่รถกระบะคันเก่าของพ่อพ่อก็ไปนั่งพร้อมกับดึงเบาะให้นอนราบที่สุดเอามือกายหน้าผากเราก็ไปนั่งข้างๆคนขับไม่พูดอะไรสักคำไม่รู้จะปลอบยังไงรู้เลยว่าพ่อแอบร้องไห้เพราะแบกความหวังของอำเภอจากบนดอยพันกว่ากิโลเพื่อให้ทุกคนรู้จักอำเภออุ้มผางไม่รู้จะกลับไปบอกครูผู้ปกครองยังไงว่าทำไมถึงไม่ได้ออกทีวีเราก็น้ำตาไหลสงสารพ่อมากวันพ่อแทนที่เราจะได้บอกรักพ่อบ้างก็พูดไม่ออกจุกอกไปหมดเวลานั้นก็มีเสียงพลุเฉลิมพระเกียรติดังขึ้นพ่อเลยไปดูเด็กๆที่ตั้งแถวอยู่ตื่นเต้นไม่เคยเห็นพลุของจริงบางก็มือปิดหูกระโดดตื่นเต้นดีใจพ่อเดินไปบอกเด็กๆกับครูที่ดูแลเด็กว่าเราไม่ได้ขึ้นแสดงแล้วนะให้เด็กๆเตรียมตัวกลับมีเสียงแว่วมาข้างหลังว่าเสียเวลาชิบพ่อหันไปมองเด็กๆยังเล่นหยอกล้อกันแล้วคุยโม้ว่าจะกลับไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่าได้เห็นจระเข้ตัวเป็นๆ เพราะตอนกลางวันได้พาเด็กไปเที่ยวสวนสัตว์มาเด็กไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรยังหยอกล้อเล่นกันปกติเรายืนอยู่หลังเงาของพ่อรู้สึกว่าเงาพ่อโคตรใหญ่จิตใจต้องแบกรับเรื่องอะไรมากมายที่ใครก็ช่วยแบกไม่ไหวพ่อหันมาหาเราแล้วก็ยิ้มบางๆบอกว่าถือว่าพ่อพาเด็กๆมาดูจระเข้พ่อเราคือที่สุดของความเป็นพ่อครูแล้วครบรอบ25ปีการจากไปของครูสันสมพงษ์หมื่นจิต18มิถุนายน2544สิรินุชหมื่นจิตเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีด้วยเรื่องราวตรงนี้ที่ทำให้ตะวันล้าของครูคนนี้ที่จากไปนะครับได้ระลึกนึกถึงในสิ่งที่เราได้เคยทำให้ครูสันได้มีรอยยิ้มอยู่หลายครั้งเมื่อมาถนนดนตรีนะครับถึงแม้วันนี้ไม่ได้มีแล้วเราก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังระลึกนึกถึงการจากไปของ25ปีของครูสันสมพงษ์หมื่นจิตขอบคุณคุณฟังที่ขอเพลงนี้ทางอุ้มผางขอพระอภัยกับทางลมศักดิ์ทาง0816346452ที่ขอมานะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงคนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานอีกคนหนึ่งก็คือช้างน้อยแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานี่ก็เป็นลูกชายของเพื่อนดีเจนะครับคุณปิยนุชพรมทองที่อาสาสมัครมาช่วยงานถนนดนตรีในการดูแอดมินแล้วก็ดูเรื่องราวต่างๆของนะครับของผู้ที่เป็นสมาชิกของรายการแล้วก็ในเรื่องของการฟอร์มการขอเพลงด้วยคุณเมฆขันแก้วส่งมาบอกว่ามีผู้ฟังถามเรื่องคุณยิ้มอารยาอนันต์ประกิตว่ายังจัดรายการอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ไม่ได้จัดแล้วแล้วคุณยิ้มอารยาอนันต์ประกิตที่เคยจัดเพลงเพื่อชีวิตจะมาชมถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่26มิถุนายนด้วยก็คิดว่าพวกเราคงได้เจอเธอกันนะครับแล้วคุณเมย์บอกปาร์ตี้หลังบ้านมีนบุรีครับดีครับเพลินๆจะเลิศใจกันทุกๆคนมวนชื่นกันนะฮะมีความสุขก็ยินดีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816 346452จากสมุยแรกหลักครับ

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2นะครับกับผมพินโยรุ่งสมัยและคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งที่ถนนวิภาวดีรังสิตและก็ที่หนองแขมออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับผมก็อยู่ที่บ้านติดตั้งอุปกรณ์ทั้งเรื่องการจัดรายการและก็อุปกรณ์ที่จะเพิ่มเติมในอนาคตข้างหน้าทางการไลฟ์ในระหว่างจัดรายการหรือการภาคซีรีส์แนวตั้งที่เตรียมอุปกรณ์เสร็จไว้ในวันนี้เรียบร้อยแล้วของน้องเขยแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับที่จะเรียนรู้ของอุปกรณ์ในการที่จะส่งหนังเข้ามานะครับทำยังไงอะไรยังไงก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือมันให้เป็นประโยชน์นะฮะหลังจากเกษียณแล้วก็คงจะรับงานซีรีส์ต่างๆนะฮะที่เขาติดต่อเข้ามาแล้วก็ไม่ได้อะไรหรอกครับเพราะว่าไม่ได้พากมานานแล้วนะฮะก็ได้พากแต่สารคดีหนังก็ไม่เคยได้พากมาตั้งแต่ที่ช่อง3เขาหยุดไปตรงคนช่วงโควิดนั่นแหละครับแล้วก็ไม่ได้พากหนังเลยพากก็จะเป็นหนังใหญ่ที่จะเป็นหนังที่เข้าโรงมากกว่านะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น Mission Impossible นะฮะหรือว่าStar Wars หรือว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันที่ก็ไปพากๆแล้วก็จำไม่ได้ว่าเลือกอะไรบ้างครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2นะครับเพลงที่คุณขอมาทั้ง Google Form ที่แอดมินช้างน้อยส่งมาให้นะครับแล้วก็ทั้ง0816346452นะครับทั้งสุดใจนะฮะแล้วก็มีขอเจ้าควายน้อยนะครับผมขอมอบให้กันในช่วงนี้สำหรับเจ้าควายน้อยนะฮะแล้วก็ชาวนากันนะครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงที่คุณไม่ได้ขอแต่ว่าผมจัดให้ก็แล้วกันนะคือชาวนามันยังคงลำบากลืมตาอ้าปากต่อสู้หลังสุฟ้าหน้าสุดินอยู่เสมอแม้วันเวลาที่มีเทคโนโลยีเข้ามาถึงขั้นใช้โดรนจะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วหรือมีเทคโนโลยีเครื่องจักรหรือจะใช้ AI ในอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่ไม่ทราบได้แต่ก็ยังยากจนอยู่เช่นเดิมสำหรับชาวนาครับเพลงที่มีผู้ฟังก็ขอเข้ามาทั้งถนนดนตรีที่อยู่ในไลน์แล้วก็ทั้งที่แบบฟอร์ม Google ฟอร์มที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ทั้ง0816346452มีถามกันเยอะทีเดียวหนึ่งเรื่องถ้ามาข้างหน้างานกลัวว่าเต็มเนี่ยนะฮะจะทำยังไงก็ทุกครั้งก็จะประมาณนี้นะฮะคือประมาณที่จองไว้พันหนึ่งนี่ก็จะมาประมาณ700-700นะฮะนอกจากว่าในที่ผ่านมานั้นคือคาราบาวที่นั่นเอียดเต็มจริงๆอันนั้นเยอะจริงๆแล้วก็ทั้งน้ำหมูพงเทพด้วยแต่ก็ยังมีพอที่ว่างสำหรับที่ท่านที่แจ้งแล้วก็ไม่ได้มาอันนี้เป็นต้นแล้วก็มาที่หน้างานกันแล้วกันนะฮะโอ้ที่หลาดใต้โหนดก็ส่งไม่ใช่ส่งผมเห็นโพสต์นยุทธใต้สวรรค์ดนตรีภาคกลางวันอาทิตย์21มิถุนายนเจ๊อาทิตย์พรุ่งนี้แล้วนี่บ่าย2รัฐบาลจังกัดนะฮะบัตร150โต๊ะ 1,000 ต่อ5คนโอ้ยถูกจังแล้วก็แฮมเมอร์อะคูสติกด้วยโอ้แสดงว่าแฮมเมอร์เดินทางไปทางใต้แน่เลยนะฮะไปแถวๆนั้นก็เลยคงจะถือโอกาสแวะเวียนที่หลาดใต้โหนดโอ้สุดยอดดีจังนะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมเพิ่งได้เดินทางไปเมื่อช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ได้เชิญแต่ว่าตั้งใจไปว่าไปร่วมงานกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมใหญ่มากๆทั้งการประทับลอยมือของศิลปินแห่งชาติทั้งไทยมาเลเซียและลาวแล้วก็นักเขียนซีรีส์ที่ไปร่วมงานกันแล้วก็รวมไปถึงไปรับรางวัลนะฮะผู้มีผลงานนักวัฒนธรรมด้วยนะผมเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะจัดรายการมานานพี่เจนเขาก็เลยให้นะฮะทางสภาวัฒนธรรมที่พัทลุงต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านนักเขียนที่หลักที่บ้านกนกพงแล้วก็ไปร่วมงานหุบเขาฝนโปรยไพรที่คุณได้ฟังบรรยากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณเมฆกันแก้วตัดต่อเอามาออกอากาศกันนะฮะส่วนทั้งกิจกรรมทั้งหมดตอนนี้ก็พยายามจะเดินทางไปช่วยไปร่วมงานแล้วก็ไปตอบแทนบุญคุณด้วยนะฮะเพราะว่าเด็กโนราที่เยาวชนที่มาแสดงให้กับถนนดนตรีเมื่อคราวแฮมเมอร์มาถนนดนตรีปีแรกก็มาจากทางที่พัทลุงนี่แหละครับนะฮะเด็กๆจากโครงการของหลาดใต้โหนดแล้วก็วันนั้นเราได้สัญญากับเด็กไว้ว่าจะไปหาที่บ้านที่พัทลุงผมก็ได้ทำตามสัญญาที่พูดไว้แล้วเด็กยิ้มแก้มปริเลยนะครับคือถ้าเราเคยพูดแล้วทำได้ตามที่เราเคยพูดไว้ให้กับสัญญาไว้ให้กับเด็กๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความทรงจำของเขาวันหนึ่งเขาก็จะได้นึกถึงในสิ่งที่เราได้เคยพูดแล้วทำตามคำพูดที่เราได้ให้ไว้นะครับเพลงถึกควายถุยครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงที่2ของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับก็มีผู้ฟังที่จะได้ประสงค์เข้าชมในวันที่26พฤศจิกายนที่ลงทะเบียนไม่ทันก็ลองมาลุ้นในช่วงหน้างานดูแล้วกันนะครับว่ายังสามารถที่จะมีพื้นที่นะครับที่คุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมที่ติดต่อก็ชมแล้วทาง Facebook ที่เต็มไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นๆของการให้เปิดให้ลงทะเบียนโดยแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายุยาแล้วก็คุณรงศักดิ์นิยมทองนะครับก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วเต็มตั้งแต่ช่วงต้นๆนะฮะส่วนเดือนหน้านี่คงไม่ต้องพูดถึงนะฮะถ้าเปิดทุกคนกำลังจ้องรอเวลาอยู่กำลังคิดว่าจะคุยกับพี่แอดดูว่าจะเปิดจะเพลงคราวนี้จะนำเสนออะไรยังไงเพราะว่ามีเวลาจำกัดด้วยนะฮะเนื่องจากว่าเล่นเสร็จที่ทนดนตรีไลฟ์ต้องเดินทางไปเมืองการต่อด่วนเลยและก็ไม่ได้รับงานนะครับก็กะว่าจะเล่นแบบสบายๆชิวๆสัก2ชั่วโมงกว่าๆตอนนี้ก็คงจะมีเวลาแค่ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเพราะต้องเดินทางนะฮะก็ไม่เป็นไรครับถือว่ามาปีที่2ของทนดนตรีกันแล้วก็มีผู้ฟังก็ถามกันไม่ใช่ผู้สั่งคือเจ้าหน้าที่ของทีมทางช่อง MBT ก็ถามกันว่ามาได้ถึงไงติดก่อกัน2ปีในเงินงบประมาณของราชการเพียงแค่เท่านี้นี่นะฮะวงละ 60,000 บาทก็บอกว่ามาได้สิถ้าเราออกไปทำงานร่วมกันกับเขากับศิลปินหรือว่าสังคมออกไปทำงานให้เขาเห็นว่าเราได้ทำงานจริงๆกับการรับใช้มวลชนอย่างนี้เป็นต้นแล้วเดี๋ยวถนนตรีหลังเกษียณแล้วผมก็จะเดินทางไปตามสถานที่ที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมโดยเฉพาะที่ที่นานาคนเดือนตุลาเขาได้ทำงานกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเหตุระทึกเหรอฮะใกล้แยกหมอมีเฉลิมกรุงมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายโอ้ยมีแต่ละข่าวในไลน์ทั้งนั้นเลยนะฮะก็ข่าวไลฟ์ฟรีข่าวดีเสียเงินว่าอย่างนั้นนะครับช่วงท้ายนะครับของชั่วโมงที่2กับเพลงแดดสุดท้ายมาริโฮน่าปิดท้ายทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้แล้วก็จะมีงานที่มาริโฮน่าจะครบรอบปีของการเดินทางเคียงข้างมากับทนดนตรีกันด้วยก็จะอยู่ในช่วงปลายปีนะฮะแล้วก็ติดตามกันต่อไปได้ในแวดวงของบทเพลงเพื่อชีวิตที่เราได้ทำหน้าที่กันอยู่31ปีของทนดนตรีก็มาริโฮน่าจะมาให้กับทนดนตรีไลฟ์ในวันที่6สิงหาคมปิดท้ายล่ำลากันด้วยบทเพลงของมาริโฮน่านะฮะเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงชื่อตอนของทนดนตรีไลฟ์ในปีที่3ปีสุดท้ายอำลาทนดนตรีและผมก็เกษียณราชการในปีนี้แต่สุดท้ายครับแล้วกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
2: ก่อนนี้นั้นเวลา 11:00 น.พระตีกองเพลงตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มเป็นอันรู้กันที่โคราชเนี่ยจะมีสถานีวิทยุเปิดเพลงโคราชอยู่สถานีหนึ่งน่าจะเป็นสถานีประเทศไทยแต่ไม่รู้หรอกว่าเขาประมูลได้แล้วเขาถอดออกแล้วเขาประมูลช่องความถี่นั่นจากกรุงเทพแล้วเขาก็ส่งเสียงจากกรุงเทพไปอันจัดบ้านเชื่อกันนักกันแค่ไหนว่าอย่างไรจีเขาส่งอย่างนี้ไปหมดแล้วเพลงอีเซลเพลงป๊อบไก่เพลงโคราชลองแงงหนังตะลุงลิเกป่าไม่มีช่องออกแล้วพร้อมทั้งเพื่อชีวิตด้วย
3: สายทานของดนตรีเพื่อชีวิตศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นยังมีให้คุณได้ติดตามทุกวันเสาร์และอาทิตย์ถนนดนตรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับพระสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: พระสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี
5: ที่วัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีสำหรับธรรมนาวาวังเป็นแนวทางการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านหลักธรรมสำคัญเช่นพระรัตนตรัยอริยสัจสี่และการเจริญสติเปรียบเสมือนเรือแห่งธรรมที่นำพาผู้ศึกษาให้ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในชีวิตด้วยปัญญาและความเข้าใจอันนำไปสู่การพัฒนาจิตใจลดความทุกข์และสร้างความสงบสุขแก่ตนเองและสังคมต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการอิสลามจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮิจรัตศักราช1447
6: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในโอกาสเดินทางมาร่วมงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮิจเราะห์ศักราช1447 ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณโรงเรียนวัดโพธารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการอ่านบทประพันธ์รำลึกถึงศาสดานบีมูฮัมหมัดการบรรยายธรรมการจัดแสดงนิทรรศการและการแข่งขันทักษะของนักเรียนภาคฟันดูอินเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมและประชาชนทั่วไปได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสดานบีมูฮัมหมัดไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสมานฉันท์ภัชรพลมาลาแย้มสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เนเธอร์แลนด์พบสวีเดนทั้ง2ทีมต้องการชัยชนะเพื่อเพิ่มโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม F เป็นการพบกันระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับสวีเดนโดยผลงานในเกมแรกทีมอัศวินสีส้มเสมอญี่ปุ่นมา2ประตูต่อ2ส่วนทัพไวกิ้งถล่มตูนิเซียมา5ประตูต่อ1เกมนี้ทั้ง2ทีมยังคงมีขุมกำลังหลักพร้อมลงสนามแต่เนเธอร์แลนด์จำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเกมรับหลังเสียถึง2ประตูในนัดเปิดสนามแม้จะมีแนวรับระดับท็อปอย่างเวอร์จิลฟันไดกัปตันทีมรวมถึงมิกกี้ฟันเดอร์เฟนและนาธานอาเก้คอยประคองแนวหลังขณะที่เกมรุกนำโดยโคดี้กักโปดอนเยลมาเล่นและเมมฟิสเดปายที่พร้อมลงล่าตะข่ายด้านสวีเดนกำลังอยู่ในช่วงความมั่นใจเต็มเปี่ยมหลังแนวรุกผลิตกรได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมแรกไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักวิกตอร์โยเคเรสและมัตเตียสแวนเบิร์กที่ทำคนละ1ประตูขณะที่ยาซินอายารีโชว์ฟอร์มโดดเด่นด้วยการซัด2ประตูและพร้อมลงสนามเป็นกำลังสำคัญในการล่าชัยชนะนัดนี้สำหรับโปรแกรมในคู่อื่นๆกลุ่ม E เยอรมันพบโกติวัวเวลา 3:00 น.เอกวาดอร์พบกูราเซาเวลา 7:00 น.และกลุ่ม F เวลา 11:00 น.ตุนิเซียพบญี่ปุ่นปุริภัทรสอนการรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ทนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ื่องราวที่น่าติดตามอยู่เยอะแยะเลยแต่ว่าก็เสียดายว่าหยุดเส้นทางของการทำงานดนตรีไปเขายังใช้ชีวิตอยู่ที่แถวชัยนาทต่างจังหวัดเราคิดเหมือนกันว่าแม้ถ้าทำดนตรีไลฟ์หยุดต่อเนี่ยจะเชิญเข้ามาเหมือนกันเพลงของเสกสรรทองวัฒนาหรือผู้ฟังขอมานะครับทางใน Google Form นะฮะคุณสายกล้าแดงวันนี้มีสมาชิกเข้ามาใหม่ๆกันหลายท่านในไลน์ยังไม่ได้อ่านเลยก็ขออภัยด้วยขอไล่คุณสายกล้าแดงนี่ก็อยู่ในไลน์ด้วยขอบคุณมาสำหรับทางสายเปลี่ยวทางสายเปลี่ยวมาด้วยคืนนี้นานมากแล้วเพลงนี้แต่ผมร้องประจำปอชิตาก็ใช่ครับก็คิดถึงเขาอยู่เหมือนกันคุณโตเนี่ยแหละครับแล้วก็อยากเชิญมาบ้างต่อไปข้างหน้าแต่ถึงแม้ว่าถนนดนตรีไลฟ์จะไม่ได้มีแล้วแต่จะมีถนนดนตรีในภาคของทางโซเชียลทางด้านอื่นๆ YouTube นี้เป็นต้นแล้วก็โซเชียลอื่นด้วยจะมีการพูดคุยกับศิลปินถึงเรื่องของเพลงถึงเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องการเดินทางอะไรเนี่ยนะครับก็ทางนิวมีเดียก็จะบันทึกเอาไว้นะฮะผมก็เตรียมทีมไว้หมดละเอาไว้ก็เริ่มต้นกับนางงาในวันที่26นี้ที่นางงามาทนดนตรีไลฟ์แล้วช่วงระหว่างหลังจากสาวเช็คเรียบร้อยก็นั่งคุยกันสักครึ่งชั่วโมงนะครับนะฮะก็ขอบคุณทางนิวมีเดียทั้งหลายด้วยทั้งน้องเอกน้องฟิลน้องโบ๊ทน้องๆที่น่ารักทุกๆน้องแดนนะครับก็จะได้ช่วยนะฮะบันทึกรายการแล้วก็จะออกอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากที่เราจะได้พบได้เจอกันทางถนนดนตรีไลฟ์ที่มากันเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็บันทึกออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ที่1ที่2ต้นเดือนอันนี้ยังไม่ได้ออกอากาศเลยนะครับเดี๋ยวต้องบอกท่านรองบิ๊กว่าให้เอาเทปเก่าๆมาออกกันบ้างนะฮะคิดถึงศิลปินที่มากันนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีมาที่เดินทางมาให้กับทนดนตรีตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็นหนูมิเตอร์กับบิวกัลยานีพี่แอดสุนทรีเบชานนท์นะฮะไทยธนวุฒิกบไมโครและอินบุโดกันนะฮะก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็นักหงาในวันที่26วอลเลย์บอลเหรอครับชนะนะฮะสวทระยองชัดเจนมากคุณปอชิตา FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฝนไม่ตกลอยลำรอดตกชั้นแหละคุณเลศบอกตกสาวชัยชนะแคนาดาเออฟุตบอลโลกไม่ได้ดูเลยอะไม่มีตังค์ไปซื้อแพ็กเกจก็หรอกนะฮะก็จะดูว่าอะไรที่มันจะคู่หลังๆนี่จะได้ดูหรือเปล่านะครับวันเวลาครับพี่คุณเรศอ๋อได้ครับส่วนถามทางพี่ออจักริดว่าจัดที่ไหนเพลงประชาชนตอนนี้ก็หายไปจัดเรโทรเพลงเก่าที่ FM 96เมกะเฮิรตซ์ผมเคยฟังอยู่คุณปูบอกโกดำเพราะจังขอบคุณผู้ขอช่วงนี้ได้ยินเพลงนี้บ่อยมากครับสักครู่น้องเคยเขาคุณนรงศักดิ์มีมทองเขาไปตามข้อมูลมาอ๋อผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาละครนี้มันมีเรื่องคล้ายๆมันคือเนื้อเรื่องจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่สภารัศดรสินนี่แหละครับแล้วผมก็ไปมาแล้วนะสภารัศดรสินตอนที่ไปพังงาตอนไปเป็นพิธีกรที่พังงาสารใจไทยสุดใหญ่ใต้จากภูเก็ตจากภูเก็ตเข้าพังงาก็ต้องผ่านสภารัศดรสินก็เป็นเรื่องของศพเป็นเรื่องของความรักแล้วก็ความไม่สมหวังแล้วก็จบชีวิตลงไปนะฮะบัวดำนะครับในละครในเรื่องนี้ก็จะมีฉากอะไรต่างๆของความเรื่องความรักที่ไม่สมบังนี่ก็จะมีอยู่ด้วยในหลายทั้งละครแล้วก็เพลงฟังไม่ได้ครับลิงก์รายการจากคุณโน้ตนะฮะคุณแอดบอกขอบคุณกระเหว่าครับหนึ่งก็แจ้งมาเรื่องผู้ที่จองระดับขั้นว่าถ้าบรอนซ์ทองแดงมาร่วมงาน1ครั้งเงินซิลเวอร์มาร่วม2ครั้งระดับทองนี่3ครั้งแพลตินัมนี่4ครั้งระดับเพชรนี่ไดมอนด์นี่5ครั้งแล้วตำนานนี่คือ6ครั้งขึ้นไปตำนานนะฮะตำนานมีใครมาครบ3ปีทุก

ั้งบ้างเนี่ยมีไหมมียืนยันตัวตนหน่อยวันงานสุดท้ายของมาริโฮน่าเดี๋ยวจะมีรางวัลให้ใครมาได้ครบทุกคนเอาหลักฐานมายืนยันด้วยนะว่ามาถนนตรีไลฟ์ครบทุกครั้งไม่เคยขาดเลยแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรฟรีได้อย่างมีศักยภาพมากที่สุดนะฮะและจะหารางวัลให้ครับเพลงที่ผมมอบให้นะครับแค่นั้นครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 5ทุ่ม29นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของนักเดินทางถนนดนตรีคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับคุณพัฒน์บอก23ครั้งครับคุณพัฒน์438นะฮะรับรางวัลเลยนะฮะเดือนสุดท้ายครับมาได้ยังไงจองได้ยังไงเนี่ยนะครับ23ครั้งนี่คือเกือบจะครบทั้ง3ปีเลยนะฮะเจ๋งมากต้องยอมนะครับยังไงเดี๋ยวมารับรางวัลได้เสื้อหรือยังได้เสื้อถนนดนตรีหรือยังครับเดี๋ยวเราก็ต้องแจกในคอนเสิร์ตนะฮะครั้งละ30ตัวก็เหลืออีก3ครั้งครับทั้งดูฟรีทั้งมีของแจกนะครับอ๋อคราวนี้มีพอดีผมไปลื้อหนังสือไปมอบให้กับทางสมาชิกของทนดนตรีที่มาช่วยกันขนหนังสือแล้วก็ลื้อข้าวของของทางราชการที่เขามากองสุมมันไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยก็ช่วยกันลื้อแม่บ้านได้ค่ากระดาษจนไปพอจะเอาไปนะครับให้ค่าขนมลูกก็ได้บ้างแล้วก็หนังสือดีๆเนี่ยดีเขาทำให้บ้านเขาบอกว่าถ้าเอาไปขายเนี่ยมันจะได้โลละไม่กี่ตังค์ผมก็เลยเสียดายก็เลยให้คุณเลแล้วก็พี่น้องของถนนตรีมาช่วยกันแยกหนังสือแล้วก็นำไปให้กับห้องสมุดหรือว่าไปให้กับโรงเรียนต่างๆในต่างจังหวัดแล้วก็มีหนังสือเยอะนะฮะก็เลยแยกกันแล้วพอดีเจอซีดีธรรมะในตอนที่มีรายการธรรมะของพี่ปัญญาชมจำปีเราก็เลยจะเอามาแจกด้วยแล้วก็มีหนังสือดีๆหลายเล่มก็จะมาแจกนอกเหนือจากพจนานุกรมฉบับสื่อที่เคยส่งมาหลายๆแล้วมีผู้แจ้งความประสงค์มารับได้คุณที่คุณเลนะครับ40ท่านแล้วก็เจอซีดีเนี่ยที่เป็นธรรมะนี่จะมีเยอะแล้วก็มีหนังสือด้วยแจกวันคอนเสิร์ตดนตรีไลฟ์ก็แล้วกันนะครับส่วนเสื้อยืดก็ลุ้นกันนะฮะเราจะมีการที่จะจับรางวัลจากบัตรนะฮะแล้วก็ดูนะฮะดูพอสุ่มรางวัลแล้วก็จะมีขึ้นนะขึ้นเป็นชื่อของคุณที่ได้รับรางวัลแล้วก็มารับรางวัลกันได้ครับก็มิตรภาพที่เรามีต่อกันแล้วก็กิจกรรมที่มีต่อกันตรงนี้3ปีขอบคุณทางกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมที่ได้มอบหมายให้ท่านดนตรีมาทำหน้าที่กันให้คนได้รู้จักสถานที่คือห้องออดิโทเรียมศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่และใช้ประโยชน์ทางราชการสถานที่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดก็ตรงใจนะฮะแล้วก็เพลงเพื่อชีวิตที่ได้มีเนื้อที่พื้นที่สำหรับการแสดงออกบนเวทีที่มีเกียรติและก็มีมิตรภาพนะครับก็มาชมฟรีกันได้นะฮะในวันที่26มิถุนายนนี้ก็มาที่ด้านงานแล้วกันสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไม่ทันนะครับอาจจะลงทะเบียนเป็นประจำทุกเดือนนะครับสำหรับถนนดนตรีไลฟ์ปีที่3ปีสุดท้ายและเดือนนะเดือนหน้านะครับเอาเตรียมไว้ก็คาราบาวนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขชื่อตอนนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขและจอมยุทธคลุยในตำนานอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีด้วยครับครับเพลงที่คุณขอมาในไลน์นะครับวันเวลาครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จัดให้แล้วนะครับสำหรับสาวสุราษฎร์ที่ขอ2เพลงก็มอบให้ทั้ง2เพลงแล้วก็บ้านกลางไพรนะฮะส่วนศิลปินท่านนี้คุณโยที่เดียวกับผมเนี่ยนะฮะเรวัตพันธ์พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติที่ไปที่หลาดใต้โหนดที่พัทลุงกันมาด้วยกันก็บอกว่าคนนี้เป็นนักเขียนและไม่ธรรมดาสำหรับดวงดาวเดียวดายแต่ชื่อเพลงเนี่ยแหละครับโอ้โหผมพิมพ์ไปเนี่ยคือเหมือนจะพิมพ์เสร็จเพลงจบพอดีเมื่อสักครู่นี้สำหรับบ้านขาวไพรพิมพ์ให้คุณอุเทนพรมบรรจัยเขาหาเพลงนี้คุณเชื่อไหมครับนี่คือชื่อเพลงผมมีความรู้สึกมันเหมือนชื่ แบบเหมือนเป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งเลยอะทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้กลายเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก็พอแล้ววันงานผมจะไปจำชื่อเพลงของน้องเขาได้ยังไงครับดวงดาวเดียวดายครับ

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

าจารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันแต่ทำให้มนุษย์มีอาหารนั่นไหนก็คือทางจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีกล่าวอย่างนี้ครับ

้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับอ๋อคาเฟ่มันต้องคาเฟ่ Poetry พอดีผมพิมพ์ผิดเข้าไปจะเปิดเพลงวจนาสนะไม่เป็นไรครับอย่างนั้นมีผู้ฟังขอคนเดินดินจากสกลนครมานะฮะน่าจะเป็นเพลงที่จะนำเสนอกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีงั้นเดี๋ยวผมพิมพ์เข้าไปใหม่เป็นคาเฟ่ Poetry เป็นเพลงท้ายก็แล้วกันนะครับขอบคุณคนผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามถนนดนตรีนะครับทั้งสื่อทางออนไลน์โซเชียลต่างๆแล้วก็ทั้งในทางวิทยุนะฮะที่ถ่ายทอดทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้แล้วก็ในทางสื่อโซเชียลทุกส่วนด้วยกันนะครับวันที่26นะฮะวันที่26นี้มิถุนายนนะครับศุกร์หน้านี่ก็78ปีนงะคารวะนะฮะจุดพักของนักเดินทางก็คงจะมาพบกันมาเจอกันบางทีบางคนอาจจะเข้าไปแล้วก็ยังเข้าไม่ได้ในช่วงแรกแต่ตอนช่วงหลังๆอาจจะเข้าได้เพราะว่าที่ว่างก็จะมีขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามถนนดนตรีขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคนะครับของกรมประชาสัมพันธ์และทีมงานของถนนดนตรีทุกท่านนะครับคุณเมฆขันแก้วนงศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการจนันวสันต์วงสว่างสงเกตท่านมณีบริพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายวิทยาช้างน้อยนักเดินทางและคุณอุเทนผมบัญชาควบคุมเส้นนี่คือวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนถนนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นเวลาทุกเช้าตั้งแต่เปิดสถานีเป็นต้นไปในเวลาตีห้านะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แน่นอนว่าเมื่อพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็ฟังท่านตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ถามเข้ามาในรายการนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าพานเจ้าพาน
0: ขอบคุณเจ้าค่ะ
1: ทุกวันอาทิตย์ก็จะเป็นการทบทวนเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันมาในตลอดสัปดาห์ในรูปแบบของคำถามที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะสงสัยในประเด็นเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ส่งกันเข้ามาถามโดยคำถามเนี้ยก็เป็นได้ทุกเรื่องเลยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานเกี่ยวกับพระสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ทานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเราก็จะมาคุยมาตอบกันในทุกวันอาทิตย์โดยช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารกันมาได้ก็จะเป็นทางจดหมายก็ได้นะหรือว่าที่เว็บไซต์หรือไปที่แฟนเพจก็ได้แฟนเพจ Facebook หรือทาง YouTube Channel ก็มีเหมือนกันนะ drop เป็น inbox ได้เป็นคอมเมนต์ได้
0: ค่ะ
1: เมื่อส่งกันเข้ามาแล้วพระอาจารย์ก็จะทำความเข้าใจแล้วก็มาพูดคุยผ่านทางคุณเตือนใจนี่แหละเป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังมาตอบคำถามกัน
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะวันนี้ก็จะมีคำถามที่น่าสนใจหลายๆคำถามหลากหลายเลยนะเจ้าค่ะก็เก็บรวบรวมกันมาจากทางเว็บไซต์บ้างแล้วก็ตาม Facebook บ้างลูกศิษย์ลูกหาถามมาบ้างนะเจ้าค่ะคำถามแรกจะถามดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าการทำบุญทำทานเนี่ยจำเป็นไหมเจ้าค่ะถ้าเราไม่ได้มีเงินมากมายแล้วเราก็จะทำบุญทำทานตามจิตศรัทธาของเราอาจจะเล็กๆน้อยๆหรืออะไรเงี้ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: มันอยู่ที่ว่าเราจะไปไหนโอเคนะ
0: ค
1: ือถ้าเราไม่ต้องการจะไปนิพพานไม่ต้องการจะไปสวรรค์อย่างเงี้ยเราไม่ต้องให้ทานก็ได้เข้าใจไห
0: ม
1: ก็จะตระหนี่เอาไว้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะไปไหนซึ่งแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าท่านก็จะแนะนำให้ให้ทานเพราะว่ามันเป็นไปเพื่อความสุขความดีประเด็นคือมันไม่จำเป็นคำว่าไม่จำเป็นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นให้ทานนะแต่ไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมายแล้วถึงจะให้ทานได้ฟังให้ดี
0: ใช่ค่ะ
1: คุณมีเงินไม่มากมายคุณก็ให้ทานได้โอเคนะไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินมากมายอะไรถึงจะให้ทานได้แต่คุณมีเงินไม่มากมายอะไรคุณก็ให้ทานได้ข้อนี้จำเป็นโอเคนะจำเป็นต้องให้ทานแต่ไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินมากมายอะไรท่านจึงสอนเรื่องวิธีการแบ่งจ่ายทรัพย์ต้องทำในสี่หน้าที่ไม่ได้เคยระบุเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนเท่าไหร่หรือว่าเป็นดอลลาร์เป็นเงินกี่บาทกี่บาทเนี่ยไม่ได้ระบุเอาไว้เข้าใจไหมเพียงแต่ระบุหน้าที่เอาไว้ถ้าเงินหมดไปโดยไม่ได้ทำสี่หน้าที่เนี่ยโอ้นั่นคือไม่ดีคือมันจะเป็นการใช้จ่ายโดยไม่ถูกต้องไปผิดที่สี่หน้าที่นี่จึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากคือเอาหน้าที่เป็นหลักไม่ได้เอาตัวเงินเป็นหลักคนเราเนี่ยมันจะเข้าใจคลาดเคลื่อนคือถ้าเรามีความยึดถือผิดใช่ไหมเรามีความยึดถือคือตัณหาในลักษณะที่เข้าใจไปอย่างเงี้ยพอพลาดคลาดเคลื่อนปุ๊บมันก็จึงปฏิบัติผิดเข้าใจผิดไปโดยคิดว่าเป็นเรื่องของเงินทองเป็นหลักไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของหน้าที่ด้วยเงื่อนไขของเงินทองนั้นซึ่งอันนี้พระอาจารย์ได้เคยพูดอยู่ในช่วงของสมการชีวิตในที่พูดถึงหน้าที่ของการเงินว่าพอเรามีเงินจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามนะถ้าคุณมีโภคทรัพย์เนี่ยคุณสามารถใช้จ่ายได้โทษของมันอันนี้โทษนั้นต่ำซามคือบางทีเราก็ลุ่มหลงได้แต่ข้อดีของมันคือเราใช้จ่ายได้ซึ่งการใช้จ่ายตรงนี้จะเป็นข้อดีที่ว่าน้อยก็ตามมากก็ตามเนี่ยเราสามารถใช้จ่ายในสี่หน้าที่นี้ได
0: ้ okay.
1: สี่หน้าที่อยากจะทบทวนสักหน่อยหนึ่งนะก็คือ
0: okay.
1: หนึ่งในการเลี้ยงตนเองใช้จ่ายในการเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตนเองเลี้ยง คนอื่นอะไรต่างๆให้เหมาะสมคือถ้าจะแบ่งสองส่วนมาในหน้าที่ที่หนึ่งแบ่งสองส่วนมาในหน้าที่ที่หนึ่งโอเคหน้าที่ที่หนึ่งเนี่ยรวมถึงการจ่ายซัพพลายเออร์การจ่ายเงินลูกน้องการใช้จ่ายในตัวเราเองครอบครัวอะไรต่างๆสองส่วนมาในหน้าที่ที่หนึ่งถ้าจะแบ่งเป็นสัดส่วนนะเป็นคร่าวๆสองส่วนคือ 50% ถัดมาอีกในการรักษาคำว่ารักษาเนี่ยหมายถึงเก็บไว้ในรูปแบบเงินสดหรือเก็บไว้ในรูปแบบสินทรัพย์อื่นๆพูดง่ายๆก็คือลงทุนนั่นเองบางคนก็จะลงทุนในลักษณะที่ว่าไม่ได้เก็บเงินสดเก็บเป็นทองคำบางคนก็เก็บเป็นหุ้นบางคนก็เก็บไปในรูปแบบอื่นๆเป็นอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ว่าไปแต่ก็ต้องมีเก็บเอาไว้ต้องเก็บเอาไว้นี่คือส่วนที่สองในหน้าที่ที่สองก็ไปหน้าที่ที่สองในใช้ส่วนเดียวใช้ส่วนเดียวคือถ้าจะตีอาจจะ 25% นะส่วนหน้าที่ที่3และ4เนี่ยเป็นลักษณะการให้เป็นลักษณะการให้โดยให้ในหน้าที่ที่3เนี่ยให้แบบสงเคราะห์คนไหนคนดีคนไหนคนที่เขาขาดแคลนเราช่วยสงเคราะห์เราก็จะช่วยสงเคราะห์เขาให้เขาโอเคนะเช่นมูลนิธิเลี้ยงเด็กกำพร้าให้ช่วยซื้ออาหารบ้างคนชราเอาซื้อยาบ้างหรือว่าช่วงนี้โควิดเอาซื้อ PPE ให้หมอนี่คือหน้าที่ที่3ช่วยเหลือสงเคราะห์กันช่วยเหลือสงเคราะห์กันในทุกด้านเลยคนที่เขาอนาถาตายไปแล้วไม่มีการจัดงานศพเราช่วยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งช่วยซื้อลงศพให้อย่างนี้หรือว่าช่วยมูลนิธินั้นนี้อันนี้คือหน้าที่ที่3คือการสงเคราะห์ส่วนหน้าที่ที่4เนี่ยทำเพื่อหวังเอาบุญทำเพื่อหวังเอาบุญก็ต้องทำในเนื้อนาบุญทำในเนื้อนาบุญหน้าที่ที่4แล้วใน4หน้าที่เนี้ยแค่นี้เองไม่เกินไปจากนี้ถ้าเกินไปจากนี้นะที่มันจะพลาดเนี่ยเช่นคุณคิดว่ากินเหล้านักเลงผู้หญิงนักเลงเจ้าชู้อันนี้เป็นหน้าที่ที่หนึ่งอันนี้คือผิดหรือคิดว่าเล่นการพนันเป็นการลงทุนเป็นการเก็บเงินรูปแบบหนึ่งอันนี้คือผิดคือมันไปไม่ถูกทางแล้วหรือว่าอบายมุขอื่นๆต่างๆความงมงายเราใช้จ่ายไปให้ไปในคนเพื่อนที่ไม่ดีแต่ที่ว่าเราจะเป็นการสงเคราะห์แล้วให้เกิดเป็นกรณีมิตรเรากลับได้มิตรชั่วมิตรไม่ดีลักษณะการใช้จ่ายไปในการงมงายก็ผิดหน้าที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันหลอกกันเยอะคุณเดาใจนึกไหมทำให้เราเพ่งสนใจไปที่ตัวมูลค่ามากกว่าหน้าที่ที่สำคัญ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เขาก็จะยกมูลค่าถูกหลอกเท่านี้ไอ้พอเราเขาโฆษณาเรื่องมูลค่าตัวเลขกันมากขึ้นเราก็จิตใจเราก็เลยน้อมไปในทางนั้นแต่ประเด็นสำคัญมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องทำต่างหากหน้าที่ที่เราจะต้องทำ4หน้าที่นี้ซึ่งคนที่แบบว่าต่อให้ได้เข้าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่300บาทไหมคุณตุ๋นใจเดียวนะวันนี้
0: เจ้าค่ะ300บาทอย่างต่ำเจ้าค่ะ
1: มันน่าจะมากกว่านั้นแล้วทุกวันนี้มันน่าจะมากกว่า300
0: เจ้าค่ะ
1: ตีซะว่า300ก็แล้วกันนะแล้วใน300บาทคุณได้วันหนึ่งเนี่ยถ้าเราตัดเรื่องออกไปมุกกินเหล้าเรื่องการพนันอะไรต่างออกไปให้หมดเลยนะแล้ว300บาทเนี่ยถ้าเราจะจัดแจงใน4หน้าที่นะคุณตุ๋นใจก็ยังทำได้นะเห็นไหมบางคนบอกว่าฉันได้น้อยไม่เหลือเก็บมันไม่ใช่เอาไหมเราเก็บเท่าไหร่อยู่ที่ว่าเราจะเก็บเท่าไหร่เราจะเก็บ 10% 5% ก็แล้วแต่เราเก็บโอ้ฉันมีรายได้น้อยฉันให้ทานไม่ได้คือคุณให้บาทหนึ่ง2บาท10บาท20บาทได้ทั้งนั้นไงแต่ขอให้มีหน้าที่นั้นขอให้มีหน้าที่นั้นเพราะอะไรคุณตุ๋นใจเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยมันได้ระลึกถึงเนี่ยจิตใจของเราได้ระลึกถึงถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ระลึกถึงเลยเช่นโอ้ยขาดนี้ต้องจ่ายนั่นจ่ายนี่ก็จ่ายหมดเลยจิตใจไม่ได้มาระลึกถึงในการที่เราจะให้อะไรเลยใช่ไหมตรงนี้คือความตระหนี่ล่ะความตระหนี่แต่ว่าเจียสักบาทนึงให้เก็บใส่หยอกกระปุกไว้มึงบาทเดียวนั่นน่ะแต่ว่าจิตใจคุณน้อมไปนึกถึงไงเข้าใจไหมพอเราจิตใจเราน้อมไปนึกถึงโอ้ยนั่นบุญสำเร็จแล้วเลยบุญสำเร็จแล้วเลยมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเงินมากมายอะไรทีนี้กิเลสมันจะเอาเราสองทางเหนื่อยไหมว่าฉันทำนิดเดียวเนี่ยกลัวจะได้บุญน้อยก็เลยแบบไม่ทำดีกว่าก็เลยแบบเหนียวเอาไว้เราจะทำพอเ พอจะทำน้อยก็ถูกมันขวางก็เลยไม่ทำไม่ทำความตนีก็ยังอยู่นั่นแหละเห็นไหมคิดว่าจะทำก็ฉันจะทำมากๆถึงจะค่อยทำมันก็ห้ามไปเลยเห็นไหมมันก็ถูกกิเลสมาบังทั้งด้านหน้าบังทั้งด้านหลังก็จึงตกไปในร่องของมันคือไม่ทำ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะไม่ถูกแต่น้อยเราก็ทำมากเราก็ทำได้น้อยเราก็ทำได้เห็นไหมคือต่อคอให้มีหน้าที่ในสี่หน้าที่นี้ต้องมี
0: เจ้าค่ะ
1: ถึงจะเรียกว่ามีความจำเป็นโดยไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินมากแต่มีความจำเป็นที่ต้องทำในสี่หน้าที่ถ้าสี่หน้าที่นี้เราบกพร่องเงินเนี่ยมันจะอยู่ไม่ยืดแล้วก็เราจะกลายเป็นทาสของมันเราจะเรียกว่าไม่ได้ใช้เงินแต่เงินนี่ใช้เราก็อย่างสมมติว่าเราแบ่งสี่หน้าที่ไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้คิดถึง2หน้าที่หลังหรือ3หน้าที่เอาคิดแต่1และ2อย่างเงี้ย3หน้า2 33และ4หน้าที่ที่3หน้าที่ที่4เนี่ยคิดไม่ถึงไงไอ้ส่วนที่เราคิดไปไม่ถึงนั่นน่ะคือเราไม่มีไงสมมติคุณมีล้านนึงแต่คุณให้ไม่ได้ล้านนึงเนี่ยล้านนึงคุณไม่มีเห็นไหมแต่ถ้าคุณมี1,000 นึงแล้ว 1,000 นึงเนี่ยคุณแบ่งจ่ายใน4หน้าที่นี้ได้หมดเราจะเหลือให้แจกให้คนอื่น100นึง200แล้วแต่ที่เหลือเราเก็บสะสมไว้อันนี้เราใช้จ่ายแบ่งไปเงี้ยปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันจะลดความตระหนี่ลงไปส่วนที่เก็บเนี่ยเราก็จะมันเป็นคนละการตั้งจิตคนละแบบนะ
0: จ้าค่ะ
1: การตั้งจิตคนละแบบนั่นน่ะคือความจำเป็นที่โดยไม่ได้จำเป็นว่าต้องมีเงินมากแต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในสี่หน้าที่โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินมากนั่นเองโอเคไห
0: มเจ้าค่ะ
1: เจ้า
0: ค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็อยู่ที่การตั้งจิตของเราด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะไม่ว่าจะทำบุญมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราตั้งจิตว่าเราทำอันนี้ด้วยใจบุญจริงๆบุญก็เกิดขึ้นแล้วถูกไหมเจ้าค่ะและยิ่งทำกับเนื้อนาบุญโยมคิดว่าก็ยิ่งจะดีไปใหญ่เลยเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องและการทำการให้เนี่ยเราทำด้วยจิตที่แบบไม่ได้หวังจะเอาคืนไงหมายถึงว่าไม่ได้หวังว่าจะต้องมีชื่อเสียงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าทำด้วย
0: ไม่ได้ทำบุญเอาหน้าใช่ไหมเจ้าคะคือทำด้วยจิตที่เราอยากทำบุญ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: แต่ทำบุญด้วยแค่หวังว่าเป็นการปรุงแต่งจิตอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันดีแล้วก็เป็นการปรุงแต่งจิตต่อขึ้นไปก็จะเป็นการได้บุญที่สูงขึ้นความบริสุทธิ์ก็จะมีมากขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: โอเค
0: สาธุเจ้าค่ะพระสันเจ้าค่ะพี่อยู่เคสหนึ่งนะเจ้าค่ะยืมเคยได้ยินรุ่นพี่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าคุณแม่ท่านเนี่ยพอแบบอายุมากขึ้นนะเจ้าค่ะหูจะไม่ดีเลยจะแบบหูจะไม่ค่อยได้ยินแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยไปหาคุณหมอพระหมอพระบอกว่าที่คุณแม่หูตึงหูไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะว่าใครมาบอกบุญท่านก็พยายามไม่ฟังไม่อะไรไม่ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่อยากทำบุญอันนี้มันเป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่ะไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ทราบเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็อาจจะเคยเจอคนที่หูตึงแล้วด้วยเหตุอย่างอื่นก็เพราะว่าสุขหรือทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียว
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะแต่อาจจะเป็นจากการที่ว่าอย่างสมมติคนนักรบทหารไปรบในสงครามเกาหลีหรือสงครามอินโดจีนอะไรเงี้ยแล้วคุณแบบอยู่ในดวงระเบิดบึ้มบ้างบึ้มมาหูกลับมาคุณก็หนวกคุณก็ไม่ค่อยได้ยินเอางี้คือเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ทานหรือเปล่าหรือยังไงมันก็เกิดจาก
0: การเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุถูกไหมเจ้าคะ
1: เกิดขึ้นจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอเพราะในการฟันธงโดยส่วนเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ทำก็จะต้องแจกแจงเอาไว้ให้แล้วเรื่องการทำกรรมอันนี้ได้ผลอันนี้เป็นวิสัยของการให้ผลของกรรมซึ่งก็ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถจริงๆเพราะในความที่ว่าหมอดูหรือพระหรือใครก็ตามที่จะดูได้เนี่ยท่านมีความสามารถในข้อนั้นไหมแต่ว่าถ้ามาถามพระมหาไพบูลย์เนี่ยพระอาจารย์ไม่มีไม่ทราบแล้วก็บอกได้แค่หลักการตามนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะเขาถามมาน่าสนใจทีเดียวว่าทำไมผู้หญิงถึงสนใจในการปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้าวัดเข้าวาเนี่ยมากกว่าผู้ชายนะคะปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเจ้าคะ
1: พระอาจารย์คิดว่าความสนใจเนี่ยมันก็จะเท่ากันนั่นแหละนะแต่ว่าการทำได้หรือไม่ได้เนี่ยอาจจะสัดส่วนไม่เท่ากัน โอเคนะความสนใจหรือว่าจิตใจของคนที่จะน้อมมาในทางกุศลคือสมัยนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละทั้งชายหญิงก็เหมือนกันแต่ว่าไอ้ลักษณะการที่ว่าคุณจะ take action ได้อาจจะไม่เท่ากันโอเคนะด้วยหน้าที่การงานหรือว่าด้วยภาระความรับผิดชอบทำให้การปรากฏตัวไปในที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันระหว่างเพศแต่ว่าโดยคิดว่านะความสนใจต้องเท่ากันแน่ผู้ชายผู้หญิงโดยส่วนตัวของพระอาจารย์คิดว่าอย่างนี้นะความสนใจดูอย่างผู้หญิงที่เขาไม่สนใจธรรมะมีไหมมีเยอะแยะที่แบบแต่งตัวอย่างเดียวเน้นเรื่องกินเรื่องดื่มก็มีผู้ชายที่กินดื่มนั่นน่ะเขามีความสนใจธรรมะไหมบางส่วนก็มีเพราะมันก็บางทีอาจจะดูโดยภายนอกอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะบอกได้ไม่เต็มที่คิดว่าสนใจเนี่ยสนใจอยู่แล้วล่ะทุกคนน่ะแต่ว่าที่แตกต่างกันเนี่ยคือการกระทำอาจจะทำได้ไม่เท่ากันก็อย่างที่เห็นว่าผู้หญิงจะทำได้มากกว่าจะ take action ได้มากกว่าผู้ชายจะ take action ได้น้อยกว่าทีนี้อย่างไรก็ตามรายการที่เราจะแบ่งเป็นเพศแล้วเหมารวมโอเคนะการกระทำแบบนี้มันจะประโยชน์น้อยเพราะว่ามันเป็นการเหมาไงว่ากลุ่มนี้เท่านั้นต้องเป็นคนถ้าสมมติเราจะไม่แบ่งตามเพศเราจะแบ่งเป็นตามประเทศได้ไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ย racist เดี๋ยวนี้เขามีกระแสอะไรอ่ะคุณเดินใจ
0: ชนชั้นนี
1: ่แบ่งชนชั้นเนี่ย

0: เพราะมันไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วจะไปเอาตัวตนในความที่ว่าเป็นหญิงเป็นชายอันนั้นมันเป็นข้อสังเกตอันหนึ่งแต่ว่าธรรมะของพระเจ้าคือทางสายกลางหญิงชายไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วอันนี้คือต้องมองให้ลึกเข้าไปว่าเพราะว่าถ้าเราจะแบ่งว่าหญิงชายปุ๊บคุณก็แบ่งชนชั้นได้พวกนี้คนบ้านนอกพวกนี้คนกรุงเทพพูดอย่างนี้เขาก็เคืองแล้วพวกนี้การศึกษาต่างพวกนี้การศึกษาสูงเราจะพูดอย่างนั้นได้ไหมพูดไม่ได้มันคือพูดได้อยู่ตามกิเลสเข้าใจไหมแต่แล้วจะเกิดประโยชน์ไหมเราเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นเราจะสังเกตดูได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำเป็นตัวอย่างไว้แล้วเรื่องของวันหน้าอย่างนี้เป็นต้นวันหน้านี่มันยิ่งกว่าเพศชายเพศหญิงอีกแต่ว่าก็จะมีข้อมูลอะอย่างเช่นว่าธรรมดาแล้ววันนะพราหมณ์กับวันนะกษัตริย์เนี่ยจะได้รับการยกย่องวันนะเวกสูตรเนี่ยก็จะต้องทำความเคารพสองวันนะนั้นนี่ก็โดยทั่วไปแต่ว่าเรียสัตซีเรียมักมีองค์แปดพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเงื่อนไขแบบนั้นไม่ว่าเงื่อนไขว่าเป็นวันนะอะไรเพศอะไรเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศอย่างเงี้ยทำก็ต้องได้หมดเหมือนกันควรจะสนใจตรงนี้ควรจะสนใจในมรรคในปฏิปทานี่ตรงนี้สนใจตรงนี้แล้วจะชายจะหญิงอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกโอเค
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพียรพยายามที่จะขยันทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกวันเจ้าค่ะก็ได้กราบนมัสการเรียนถามว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มีความเพียรขยันทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกวันเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับพระอาจารย์ก็ต้องมีกัลยาณมิตรคือแน่นอนนะวิธีการเรียนขับรถนะที่ดีที่สุดคือคุณต้องไปขับรถก็จะไม่คุณจะอ่านตำราแล้วคุณจะทำให้มันได้มันก็ไม่ได้วิธีเรียนขี่จักรยานได้ดีที่สุดก็ลงไปหาตามร้านหนังสือดูซิมันมีตำราสอนขี่จักรยานหรือตำราสอนว่ายน้ำไหมไม่มีนะไม่มีก็คุณก็โดดลงน้ำเลยคุณถึงว่ายน้ำเป็นคุณก็คล่อมกับจักรยานนะคุณถึงจะทำเป็นแล้วเราจะมีความเพียรเราก็ต้องทำอ่ะเราจะมีความเพียรเราก็ต้องทำอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เข้าใจไหมไอ้ตอนแรกอาจจะทำไม่ได้แต่คุณก็ทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำหรือว่าวิริยังบอกไว้จะทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ทำอ่ะเราก็ยังได้ความเพียรใช่ไหมแต่ว่าไอ้ลักษณะการกระทำถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่แบบว่าเอาให้เราเทคแอคชั่นได้ยังไงเราก็ทำได้มันต้องมีศรัทธาคุณต้องมีศรัทธาจะไม่มีศรัทธาได้บางทีก็ต้องมีคนชักชวนมีคนแบบแนะนำก็มาจุดนี้คือกัลยาณมิตรม
1: ี
0: กัลยาณมิตรเช่นจะแบบเรามีครูบาอาจารย์ที่เราตั้งไว้ในความเลื่อมใสที่ท่านจะเมื่อท่านบอกสอนแล้วเราจะเอื้อเฟื้อเชื่อฟังเช่นท่านบอกคุณนั่งสมาธิคุณเดินจงกรมเราก็ทำเราก็ฟังจุดนั้นความขยันมันมาโดยอัตโนมัติเลยเราคุณมีกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์หรือคุณมีกัลยาณมิตรคือเพื่อนชักชวนกันไปทำอยู่ทุกวันมีกลุ่มที่ว่าทุกสัปดาห์จะมารวมกันนั่งสมาธิโอ้โหเขาวันนี้ขี้เกียจหน้าไม่อยากจะมาแต่เขาก็โทรชวนนั่นนี่ไปก็ไปเนี่ยมันก็เกิดการทำสม่ำเสมอได้หรือว่าในครอบครัวกันเองภรรยาทำสามีทำก็ชักชวนกันไปชวนลูกด้วยสวดมนต์ก่อนแล้วก็ค่อยนั่งสมาธิอันนี้ก็มีกัลยาณมิตรนี่คือประการที่หนึ่งนะ
1: ใช่ค่ะ
0: กัลยาณมิตรอาจจะเป็นครูบาอาจารย์อาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือจะเป็นเพื่อนเราก็ได้นั้นข้อที่สองอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่คือศรัทธาศรัทธานี่คือความมั่นใจศรัทธาคือความมั่นใจศรัทธาไม่ใช่ว่าแบบความงมงายความเชื่อนะคุณใจ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ศรัทธาคือความมั่นใจก็มั่นใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเชื่อแต่จะพูดยังไงดีนี่สมมติว่าคุณจะมาอุดรธานีสำหรับคนที่ไม่เคยมาอุดรธานีขึ้นเครื่องบินแล้วโอ้กลัวติดเชื้องั้นคุณขับรถก็แล้วกันสมมตินะคุณก็ขึ้นรถแล้วคุณก็ขี่ขับมาตามทางถนนนี้แต่ไม่เคยมาเลยนะแต่เขาบอกป้ายนี้ทางนี้ไปอุดรแต่ไม่เคยไปนะแล้วคุณจะรู้ได้ไงคุณก็ต้องเชื่อเขาก่อนเข้าใจป่ะคุณต้องเชื่อเขาก่อนแล้วคุณจะเชื่อเขาได้ไงบางคนติดป้ายหลอกๆเอาป้ายแบบทำจากกระดาษ A4 มาปะเอาไว้โอ้อันนี้ไม่ใช่ทางแน่นอนแต่มันต้องเป็นป้ายจราจรป้ายของกรมทางหลวง

0: มาตะไว้เออนี่เราค่อนข้างมั่นใจได้ก็อย่างเรามีความมั่นใจได้ว่าทางเนี้ยถูกซึ่งความมั่นใจเนี่ยคือศรัทธานั่นเองศรัทธาในอะไรในที่นั้นเราพูดถึงก็ถามว่าคุณทำสมาธิทำความเพียรทำไปทำไมเอาทำก็ต้องหวังผลดิใช่ไหมคือแบบเราจะทำสมาธิแล้วก็นิ่งๆชิวๆเย็นๆไปสังกตาอยู่ที่เดิมไม่ใช่เหมือนคุณปลูกต้นไม้พรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำแล้วหวังผลโอเคนะผลในที่นี้ของการทำสมาธิคืออะไรผลนั้นแรกคือโสดาปัตติผลไงเราต้องหวังผลตรงนี้ทำสมาธิเนี่ยมาเอาความสุขในสมาธิต้องหวังผลคือท่านเคยยกเปรียบเทียบไว้4อย่างคิดว่าเราจะเจอเรื่องนี้ในหมวด4ในข้อต่อไปช่วงของกุฎไปในพระไตรปิฎกนะ4อย่างว่าเราเนี่ยไม่หาความสุขจากการฆ่าสัตว์แล้วมีความสุขจากการพูดโกหกแล้วมีความสุขจากการประพฤติผิดในกามแล้วมีความสุขหรือว่าจากการดื่มสุราแล้วมีความสุขอย่าไปทำอย่างนั้นโอเคนะ4อย่างนี้อย่าไปทำอย่าไปหาความสุขอย่างนั้นแต่หาความสุขจากสมาธิในขั้นที่1หาความสุขจากสมาธิในขั้นที่2หาความสุขจากสมาธิในขั้นที่3หาความสุขจากสมาธิในขั้นที่4คุณทำความสุขตรงนี้ก็คือพูดถึงว่าคุณจะต้องขยันทำสมาธิไงปฏิบัติธรรมทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะให้ความสุข4อย่างนี้ความสุข4อย่างเนี้ยเอาแบบว่าตัวมันเลยเนี่ยก็ยังสูงกว่าความสุข4อย่างแรกนั้นเช่นเราฆ่าสัตว์แล้วมีความสุขหรือเราพูดโกหกแล้วมีความสุขเนี่ยความสุขนั้นน่ะหยาบความสุขนั้นน่ะไม่ดีความสุขนั้นน่ะมาซึ่งความทุกข์ต่อไปแล้วต่อไปเหมือนคุณกินเครื่องดื่มที่มีรสหอมหวานแต่เจือด้วยยาพิษตอนกินเนี่ยมันก็อร่อยอยู่หอมอยู่แต่พอพิษมันออกฤทธิ์แล้วน้ำลายฟูมปากตาย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าในขณะที่สมาธิแล้วมีความสุขเนี่ยตัวมันเนี่ยโอ้ดีมากเลยมีทุกโทษภัยน้อยมีคุณประโยชน์มากมากตรงไหนคุณทำสมาธิต้องหวังผล4ขั้นต้องหวังผล4ขั้นไม่เอาความสุขจากกาม4อย่างใช่ไหมแต่เอาความสุขจากสมาธิ4อย่างเพื่อหวังผล4อย่างนั้นผลในที่นี้เรากำลังพูดถึงอะไรโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลแล้วก็อรหัตผลหวังผล4อย่างนี้นี่คือผลที่เราจะต้องการจากการทำสมาธิเอ้าผลอย่างนั้นแล้วยังไงนะโอ้ยผลอันนี้มันมากเป็นไปเพื่อความสุขตลอดกาลเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานมันดีกว่าเงินทองเอาถ้าเปรียบเทียบนะอย่างคุณเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ก็เรียกว่าทรัพย์7ประการได้ฤทธิ์4อย่างครอบครองแว่นแคว้นทั้ง4ด้านเนี่ยมันยังไม่สู้กับคนที่ได้โสดาปัตติยังก็4เลยนะ1ส่วน16เนี่ยไม่เท่าเป็น16เท่าเรื่องการได้โสดาปัตติผลเนี่ยมันเลิศหรูอลังการกว่าประเด็นคือตรงนี้ว่าแล้วคุณมั่นใจได้ไงว่าการทำสมาธิแล้วมันจะไปได้โสดาปัตติผลหรืออะไรผลพวกนั้นอ่ะ
1: โอเค
0: ตรงนี้แหละถ้าไม่ค่อยมั่นใจมันจะไม่ไปทำแต่ถ้ามั่นใจมั่นใจว่าต้องได้แน่นอนโอ้แล้วคุณจะนอนต่อไม่ได้แล้วตีสองรู้สึกตัวปุ๊บนึกถึงโสดาปัตติผลต้องลุกขึ้นทันทีคือมันจะไปรออะไรมันอยู่ไม่ได้มันต้องไปทันที
1: เพราะ
0: เราเข้าใจว่าผลนี่มันยิ่งใหญ่มากคุณเห็นผลความที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณมีความมั่นใจว่าไอ้ทางนี้เนี่ยไปได้แน่นอนทางนี้ไปได้แน่นอนคำว่าทางนี้ไปได้แน่นอนหมายถึงว่าทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้จะพาไปสู่ผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแน่นอนฟันธงคอนเฟิร์มอย่างนี้นะแล้วถ้าเรามีความมั่นใจในข้อนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้ยเราไม่รออะไรเราจะรีบเดินไปทางนั้นทันทีศรัทธาเนี่ยจึงเป็นกำลังให้ความเพียรศรัทธานี่นะศรัทธาเป็นกำลังให้ความเพียรตรงนี้จึงเป็นพละเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะเพิ่มศรัทธานี้ได้ไงเราจะเพิ่มศรัทธาได้ไงก็เลยนิมิตช่วยได้หรือแม้บางทีเราก็ศึกษาความรู้ที่โสดาปัตติผลนี้เป็นยังไงเนาะเราก็ไม่เคยไปใช่ป่ะที่อรหันตผลนี้เป็นยังไงเนาะเราควรก็ศึกษาความรู้เพิ่มเติมนั้นเปรียบเทียบไว้ยังไงไงพอเรามีความรู้เรื่องผลเป็นยังไงแล้วเนี่ยแล้วทางมันก็มีอยู่ คือมันไม่เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้นี่คุยไว้กับสุปัฏฐปริภาชกนะคุณใจ
1: ใช่ไหมคะ
0: ตอนก่อนการปรินิพพานนี่เวลานกมันบินไปทางไหนนกมันบินไปทางไหนเนี่ยเราไม่เห็นรอยมันนะเห็นไหมรอยนกในอากาศเนี่ยไม่มีเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับรถยนต์เราวิ่งไปสมมติว่าเกวียนไปทางไหนเนี่ยคุณยังตามรอยมันไปได้
1: มันม
0: ี
1: รอยเกว
0: ีย
1: น
0: ช้างไปทางไหนเนี่ยคุณยังตามรอยเท้าช้างเดี๋ยวถ้ามีรอยอื่นๆปนคุณไม่เอารอยเท้าม้าคุณไม่เอารอยเท้าเสือคุณเอารอยเท้าช้างคุณยังตามรอยมัน
1: อ
0: ะไปได้เข้าใจไห
1: ม
0: ว่าตัวมันจะอยู่ที่ไหนตัวมันจะอยู่ที่ไหนร่องรอยเนี่ยมันยังมีอยู่ไงเข้าใจไหมร่องรอยของความที่ว่าได้ผลต่างๆเหล่านั้นมันยังมีอยู่ในความที่ว่ารอยนั่นแหละก็คือมรรคแปดเนี่ยแหละเป็นร่องรอยเป็นทางให้ถึงได้หรือยังไม่ถึงไม่รู้เป็นยังไงแต่รอยมันมีอยู่ตัวช้างเป็นยังไงแต่รอยมันอยู่เกวียนเป็นยังไงใหญ่ไหมรอยมันอยู่เข้าใจมันไม่เหมือนไปหานกซึ่งมันหายากคือมันไม่มี
1: มันไม่มีรอยเท้าม
0: ันไม่มีรอยคุณจะมองไปทางไหนมันไปทางไหนแล้วบางทีเราก็ไม่รู้แล้วนี่คือเปรียบเทียบมาในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าคำสอนของศาสนาอื่นเนี่ยเหมือนไปหารอยนกในอากาศคือมันจะหาไม่มีเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าคือไม่ได้ว่าใครอ่ะแต่ว่าในคำสอนใดที่ไม่มีมรรคแปดคือมันไม่มีร่องรอยที่แล้วจะไปไหนจะไปยังไงสุดจบยังไงไม่รู้เคว้งเอ็งเด้งไปไหนไม่ถูกแต่ถ้าคำสอนใดมีมรรคแปดนั่นคือร่องรอยเข้าใจไหมพอมีร่องรอยปุ๊บแล้วคุณจะรออะไรร่องรอยนั้นก็คือมรรคแปดโอ้ยมันก็มีสมาธิมีความเพียรแน่ๆอยู่ในนี้เราตามรอยนี้ไปให้มั่นใจความสม่ำเสมอความต่อเนื่องการไม่ถอยหลังสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะมา
1: โอเค
0: นะการที่ฟังไถ่ฟังธรรมอยู่เสมอก็จะเพิ่มศรัทธาเพิ่มปัญญาเราได้มีศรัทธาปัญญาแล้วความเพียรมันก็เกิด
1: ทีนี้
0: เรามีศรัทธาแต่เราไม่มีความเพียรเช่นว่าทำไมความเพียรฉันย่อหย่อนแต่เราก็มีศรัทธาอยู่อันนั้นคือศรัทธาหัวเต่าคือศรัทธาไม่จริงศรัทธาไม่จริง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าสันทายจริงๆอ่ะคุณจะต้องแบบอยู่ไม่ได้แล้วต้องทำแน่นอน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยในการที่จะให้มีความเพียรด้วยการมีสันทายที่ถูกต้องนั่นเอง
1: ใช่ค่ะก็แก้ไขด้วยการที่จะต้องไปสร้างเหตุอย่างที่พระอาจารย์ว่าให้มีสันทายอย่างแท้จริงใช่ไหมคะก็คือหาครูบาอาจารย์แล้วก็ศึกษาให้มากขึ้นเพื่อความมั่นใจในพระธรรมคำสอนยิ่งขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ถูกต้องนั่นคือปัจจัยที่สองคือสันทายหรือปัจจัยแรกคือกัลยาณมิตรที่ว่าไป
1: อ
0: ย่างเช่นว่าคนที่มารวมตัวกันปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยโอ้ยคนหนึ่งเขามานั่งกันแล้วฉันจะไปนอนเหรอมันก็ไม่ได้แล้วฉันก็ต้องมานั่งอย่างเงี้ยนะโอ้เห็นคนนี้เด็กตัวนิดเดียวก็ยังนั่งได้คนแก่คนนั้นแก่จนผมงอกหมดแล้วก็ยังนั่งได้โอ้แล้วฉันจะแบบหนีไปฉันก็ต้องนั่งคืออันนี้ก็แบบก็เป็นกัลยาณมิตรเขาทำกันเราก็ต้องทำอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปจะถามว่ามารหมายถึงอะไรเจ้าค่ะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์นะเจ้าค่ะ
0: มารหมายถึงการล้างผลาญความดีมาระเนี่ยมารเนี่ยคือ
1: มอารอเรือเนี่ย
0: มารมารนี่คือการล้างผลาญความดีความดีเนี่ยถูกตัดไปถูกสิ้นไปทำให้มันตัดลงทำให้มันสิ้นลงการตัดตรงเนี้ยคือมาระคือมารการตัดกระแสแห่งความดีเช่นว่าเขาส่งต่อกันมาส่งต่ออะไรกันมาปุ๊บส่งมาถึงเราปุ๊บเราไม่ให้เราไม่ต่อคือมันตันที่เรามันถูกตัดที่เราอย่างเงี้ยตรงนี้แหละกระแสแห่งการถูกตัดซึ่งอะไรในที่นี้ความดีเรากำลังพูดถึงเช่นเขาpay forward หมายถึงว่าทำความดีต่อเนื่องกันมาพอเรารับความดีนั้นปุ๊บเราไม่ทำต่อเราเอาอย่างเดียวอย่างกรณีของตู้ปันสุกเนี้ยตู้ปันสุกเนี้ยถ้าเรามีเราก็ให้ต่อเราไม่มีเราก็รับไว้อย่างนี้ใช่ป่ะแต่ถ้ามีจิตใจที่ว่าฉันมีนะแต่ไม่ให้ดีกว่าอันนั้นนะมารเขาครอบงำจิตใจเราทันที
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมารเนี่ยก็จะมาในหลายรูปแบบที่จะพูดถึง อยู่ประจำก็คือมารที่เราเป็นกิเลสมารในรูปแบบนี้คือกิเลสมารแต่ในรูปแบบอื่นๆที่อาจจะเคยได้ยินกันเช่นอภิสังขารมารมารเนี่ยคือการสร้างกรรมของเราที่แหละเป็นมารตัวหนึ่งที่จะให้เราวนอยู่ไปเรื่อยๆวนอยู่ออกจากสังสารวัฏไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: หรือสองก็มารคือความตายมัจจุมารหรือถัดมาก็จะเป็นเทวบุตรมารเทวบุตรมารก็คือเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นปฏินิมิตสวัตตีที่จะมีเทวดาฝ่ายมารอยู่นั่นก็มีอาจจะเป็นเหมือนกับคนที่ชอบมาแกล้งคนน่ะแกล้งให้เขาทำดีต่อไม่ได้หรือมาสร้างเป็นอุปสรรคในการที่จะให้เขาสืบต่อความดีเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จึงมีการเอาไปใช้ในลักษณะว่าโอ้ยแกเป็นมารของฉันที่จะให้ฉันแบบว่ามาทำอะไรต่อไปไม่ได้มีอุปสรรคมากอะไรอย่างนี้นะ
1: มันขัดขวางเราม
0: ันขัดขวางอ่ะใช่
1: ใช
0: ่แต่ว่าจริงๆแล้วในความหมายคือเอาเฉพาะเรื่องของความดีเป็นหลักเรื่องความดีเป็นหลัก
1: เ
0: ราก็อยากจะให้เฉพาะเจาะจงโฟกัสมาในเรื่องของกิเลสมารซึ่งนี้เป็นจุดที่เราทำได้เพราะมันอยู่ในจิตใจของเราเอาชนะคนอื่นที่เราอาจจะคิดว่ามารคนนั้นคนนี้เป็นมารเป็นอุปสรรคสู้เอาชนะกิเลสมารในจิตใจของเราเนี่ยจะดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: จะดีกว่าในคือลักษณะของมารนะเราต้องเอาชนะมารได้เนี่ยก็คือด้วยมรรคแปดด้วยมรรคแปดไม่ใช่ว่าไปทำลายสิ่งนั้นถึงจะเอาชนะแต่ว่าด้วยชนะโดยธรรมนั่นคือเอามรรคแปดชนะส่วนคำว่าเวนเนี่ยหมายถึงการที่ผูกเวนการที่ผูกโกรธให้การที่แบบจะคิดประทุษร้ายกันจุดนั้นแล้วยังต่อไปอีกเนี่ยลักษณะของการผูกเวนในคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเองจริงๆในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยไม่ได้มีคำนี้คำว่ากรรมเนี่ยมีคำว่าเวรเนี่ยมีแต่ความเป็นเจ้าเก้าเจ้าของอะไรเนี่ยคือท่านก็ให้ละความเป็นเจ้าเก้าเจ้าของอยู่แล้วไงใช่ไห
1: ม
0: แต่เพราะว่าความยึดถือมันยึดถือเอาไว้ก็หมายว่าคนนี้ได้ผูกใจเจ็บให้เราคนนั้นได้ทำเราเนี่ยการผูกเอาไว้เนี่ยก็จึงเรียกว่าการผูกเวรเธอเป็นหนี้ฉันอย่างเงี้ยเป็นเจ้าเก้าเจ้าของกันจึงมีศัพท์คำนี้แต่เวรเนี่ยก็ต้องให้ละการจะละเวรได้ต้องไม่ใช่ด้วยการผูกเวรต่อการจะละเวรได้ต้องด้วยการไม่ผูกเวรท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่พื้นที่มันสกปรกพื้นที่สกปรกเช่นลานหน้าบ้านเราสกปรกมีฝุ่นมีคราบอะไรต่างฝนตกใหม่บางทีมันสกปรกแล้วทำไงคุณก็เอาเศษฝุ่นเทลงไปอีกปัสสาวะรดใส่ไปอีกโอ้ยมันจะไปสะอาดได้ไง
1: มันไม่ได้
0: ยิ่งสกปรกยิ่งสกปรก
1: ใช่ค่ะ
0: เช่นเดียวกันว่าถ้าเราถูกเขาผูกเวรแล้วเราก็ผูกเวรต่อไปอีกเอามันก็ยิ่งแย่เลยยิ่งไม่ดีเอาจะเขาต้องทำไงเขาก็ต้องเอาน้ำสะอาดมาล้างเอาน้ำสกปรกมาล้างก็ไม่ได้ต้องเอาน้ำสะอาดต้องกวาดก่อนแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดเอาของสะอาดมาล้างเราจะเขาผูกเวรเราจะคลายความผูกเวรคุณจะเอาเวรใส่ไปไม่ได้คุณต้องเอาเมตตาใส่ลงไปเอากุศลธรรมใส่ลงไปเอาทานใส่ลงไปเอาการประพฤติพรหมจรรย์ใส่ลงไปเอาหลายๆอย่างใส่ลงไปแล้วอีกความไม่ดีนั้นก็จะหายไปความดีก็จะปรากฏขึ้นมาแทนเราจะชื่อว่าเอาชนะมารได้ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าแบบบางทีมีเรื่องมีคดีความกันอย่างเงี้ยนะฟ
1: ้
0: องร้องกันอย่างเงี้ยฉันฝ่ายชนะเธอฝ่ายแพ้นี่คือคิดว่าถ้าจะเอาชนะแบบเนี้ยมันก็จะมีฝ่ายชนะฝ่ายแพ้ก็เราคิดว่าเราชนะเราได้ความชนะแต่ไม่ใช่เราได้การผูกเวรเนี่ยจะไม่ดีแต่การเอาชนะคนเอาชนะกิเลสที่อยู่ในใจเราอย่างเงี้ยนะถึงจะดี
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคเรื่องผ่าน
1: สาธุเจ้าค่ะแล้วที่สิ่งที่พระอาจารย์สักกะฉามานะเจ้าคะมีอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าบางทีเราทำอะไรเนี่ยเป็นความเชื่อเหมือนกันว่าพอเราทำอะไรเหมือนไม่ค่อยสำเร็จเลยทั้งที่ตั้งใจมากๆเลยนะเจ้าคะบางคนก็พยายามทุ่มเททั้งทำบุญทำความดีเนี่ยแต่ก็ไม่สำเร็จไม่สมปรารถนาสักครั้งหนึ่งก็เลยจะพูดว่าเหมือนเราโดนเจ้ากรรมนายเวรท่านมาขัดขวางเราอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะก็ต้องมีการ ต้องทำพิธีขอขมากรรมจากเจ้ากรรมนายเวรหรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นี
0: ่
1: อันนี้ในทางพุทธศาสนาเรามีการกล่าวถึงแล้วก็คิดว่ามันเป็นจริงแค่ไหนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องอริยสัจสี่ไว้ชัดเจนเลยคุณใจก่อนนี้เพื่อที่จะตอบคำถามนี้โดยเฉพาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าทุกข์เนี่ยคือสภาพที่มันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ตามที่เราปรารถนา
1: เจ้าค่ะ
0: นี่มันคือจึงเป็นทุกข์ไงเห็นไหมถ้าเราจะได้ตามปรารถนาในสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยสิ่งนั้นมันจะไปเป็นทุกข์ได้ไงมันก็จะไม่เป็นทุกข
1: ์เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าเราอย่าไปพูดว่าโอ้ชีวิตฉันมันมีแต่ความทุกข์อันนั้นไม่ใช่แต่ที่เราต้องเข้าใจคืออันนั้นไม่ใช่พุทธพจน์ด้วยนะที่ว่าชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์แต่สิ่งที่เป็นพุทธพจน์ก็คือทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เหตุเกิดทุกข์มันก็มีอยู่นะทีนี้สิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือสภาวะที่มันไม่ได้จะเป็นอย่างที่เราต้องการเช่นเศรษฐกิจบางทีก็ไม่ดีพยายามทำแล้วมันก็ไม่ได้ก็มันก็เป็นสภาวะของมันอย่างนั้นอยู่แล้วนะบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้จะปรารถนาว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ตามที่เราปรารถนาอยู่แล้วประเด็นคือก็ทุกข์มันมีอยู่แล้วยังไงประเด็นคือถ้าเราต้องการว่ามันเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือตัณหาคุณเอาทุกข์มาเป็นของตัวเองทันที
1: เจ้าค่ะ
0: คุณเอาทุกข์มันเป็นของตัวเองทันทีก็เลยนะแต่ถ้าเราไม่มีตัณหาในสิ่งนั้นปุ๊บเนี่ยเอาทุกข์มันก็เป็นของมันอยู่แล้วทุกข์นั้นจะไม่มาเป็นของเราทุกข์นั้นจะไม่มาเป็นของเราเช่นหินมันหนักอยู่เราก็เอามาถือมันเอาไว้แล้วเราก็ว่าโอ้หนักจังเลยหนักจังเลยเอ้าก็หินมันอยู่เฉยๆแล้วคุณไปถือมันทำไมเข้าใจไหมก็วางมันลงมันก็เบาแล้วป่ะอย่าไปบ่นว่ามันหนักอย่าไปบ่นว่ามันหนักเพราะว่าคุณยกมันขึ้นมาแต่เราต้องเข้าใจว่าเออมันก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าเรามีความอยากเมื่อไหร่นั่นแหละปัญหาเข้าใจไหมว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีสมมติเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีเราจะคิดว่าโอ้ยมันเป็นที่เจ้ากรรมนายเวรต้องเป็นกรรมก็สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้มันก็มีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
1: เจ้าค
0: ่ะแต่มันจะมามีปัญหาของเราเนี่ยเมื่อเราเนี่ยมีความอยากในลักษณะใดลักษณะหนึ่งซึ่งก็ตัณหานั่นแหละมีสามอย่างทีนี้ในตัณหาที่มีแล้วทุกนั้นจะเป็นของเราทันทีปกตินะปกติทุกมันเป็นปกติของมันอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วถ้าเราไม่มีตัณหาเนี่ยทุกยังไงนั้นก็ไม่มีมาเป็นของเราตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นว่ารถอย่างนี้เป็นต้นสมมุติรถเนี่ยเรามีของของเราสักอย่างหนึ่งเช่นปากกาสักด้ามหนึ่งเอ้าคุณมีปากกาด้ามหนึ่งบอกว่าอันนี้เป็นปากกาของเราอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าปากกามันหักเราจะเสียใจแต่ถ้าเป็นปากกาของคนอื่นปากกาของคนอื่นเขาหักเราไม่ได้แคร์เราไม่ทุกข์ไปด้วยเพราะเราไม่ได้มีความรู้สึกว่านี่เป็นของเราไงว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละว่าเหตุเกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องคือแล้วต่อให้นะสมมติมีคนทำให้อะมีคนแกล้งเราโอเคนะสมมติมีคนแกล้งเราแกล้งให้เราแบบว่าเจอเรื่องไม่ดีวางแผนทุกอย่างทำร้ายนั่นนี่สิ่งที่เราต้องการมันก็มาแบบบดบังไว้หมดสมมติมีจริงๆอะโอเคว่าสมมติมีจริงๆนะสมมติมีจริงๆตามที่คุณเดาใจว่าสมมติมีจริงๆแล้วถ้าคุณเอาตัณหาออกถ้าคุณเอาตัณหาออกนะต่อให้มีคนแกล้งจริงๆเราจะไม่ทุกข์ด้วยซ้ำ
1: เพราะเราไม่ความอยากได้ในสิ่งนั้นอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
0: เขาจะทำอะไรเราไม่ได้เลยเขาเราจะไม่ทุกข์ไปตามนั้นเขาเลยเพราะฉะนั้นการแก้ที่ต้นเหตุมันจึงดีกว่าบางคนคิดว่าก็ไอ้นั่นน่ะหมอนั่นมันทำเนี่ยมันต้นเหตุไม่ใช่ในคำสอนข้อนี้จึงเป็นแบบพลิกเปลี่ยนปฏิวัติวงการของคำสอนนั้นทั้งหมดในโลกนั้นวันนั้นเลยคุณใจเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าเขาคิดว่าพระเจ้าบันดาลคนนั้นบันดาลพระราชาบันดาล นั่นนี่แต่ว่ามันคือตัณหาเนี่ยที่ทำให้เราทุกข์นี
1: ่
0: คุณเดย์นึกเหมือนว่ามันคิดง่ายอ่ะว่า ชี้มือออกไปข้างนอกไงคนนั้นทำคนนี้ทำแต่ว่าอีกสามนิ้วมันมาหาเราเองว่าจริงแล้วมันคือตัณหาที่อยู่ในจิตใจของเราเพราะฉะน
1: ั
0: ้นเงี้ยมุมสกุลนี่สำคัญมากเลยต่อให้ว่าเขาแกล้งเราจริงๆแล้วก็ให้เราได้มีปัญหานี้จริงๆแต่ถ้าเราไม่มีตัณหาเนี่ยนั่นไม่ใช่จะเป็นความทุกข์ของเราได้เลยไง
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเห็นแง่มุมนี้ได้เนี่ยโอ้แน่นอนเลยบอกว่าคือคุณไม่ถูกหลอกแล้วไม่ถูกหลอกแล้วก็จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเค
1: สาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็มีคำถามมาถามว่าสมาธิมีกี่ชั้นแล้วก็อุปจารสมาธิคือสมาธิขั้นไหนมีลักษณะอย่างไรขอให้พระอาจารย์เมตตาที่จะอธิบายยกตัวอย่างให้ทราบด้วยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
0: สมาธิถ้าโดยพุทธพจน์แล้วก็จะมี9ขั้นแต่ทีนี้ว่าในคำถามที่เนี่ยจะคือคำอธิบายมันจะมีหลายนัยยะนะคุณใจเช่นในยะของวิสุทธิมรรคก็จะแบบแจกแจงเป็น3ขั้นคือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิคณิกะนี่คือแวบเดียวอุปจาระเนี่ยคือมาจากคำว่าอุปจารวิหารคือหมายถึงว่าก่อนที่จะไปทางเข้าเมืองเนี่ยมันจะมีอาคารที่ไว้สำหรับเตรียมการก่อนที่จะเข้าไปก็เรียกตรงนี้ว่าอุปจารวิหารอย่างตอนที่ในหลวงเสด็จตอนไปวัดต่างๆตอนที่ขึ้นครองราชเน
1: ี่
0: ยใช่ไหมออกจากราชรถเสร็จปุ๊บก็ต้องมาที่อุปจารวิหารตรงนั้นเนี่ยเพื่อจะแต่งตัวอะไรต่างๆแล้วเข้าวัดเสร็จปุ๊บออกมาแต่งตัวแล้วก็ออกไปตรงนี้อุปจารวิหารก็คือลักษณะสมาธิที่มันจะเข้าเป็นนิ่งแบบเป็นอัปปนาแล้วแต่ยังไม่ถึงตรงนั้นก่อนที่จะเข้าไปตรงนั้นแล้วก็อัปปนาสมาธิคือแบบไม่หวั่นไหว
1: ค่ะ
0: อันนี้คือลักษณะการอธิบายแบบหนึ่งตามนัยยะของวิสุทธิมรรคทีนี้ถ้าโดยพุทธพจน์แล้วเราท่านก็จะอธิบายสมาธิไว้9ขั้นโดย4ขั้นแรกเราจะได้ยินกันอยู่เรื่อยๆว่าฌาน4เนาะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุตถฌานอีก4ขั้นถัดมาก็นี่จะเป็นขั้นอรูปขั้นอรูป
1: อรูปฌานใช่ไหมคะ
0: อรูปฌานแต่ถ้าใช้คำว่าฌานเนี่ยมันจะคือมันไม่มีอะไรให้เพ่งแล้วไงจะว่าเป็นฌานเนี่ยโดยในภาษาบาลีแล้วจะไม่ได้มีคำนี้คำว่าฌานเนี่ยจะเรียกว่าเป็นอากาสานัญจายตนะใช้คำว่าอายตนะใช้คำว่าอายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะคืออายตนะที่จะรับรู้ถึงความที่อากาศไม่มีที่สิ้นสุดนี่คืออากาสานัญจายตนะถัดมาก็จะเป็นอายตนะที่จะรับรู้ถึงความที่วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดก็เรียกวิญญาณัญจายตนะถัดมาก็จะเป็นอายตนะที่จะรับถึงความที่อะไรๆก็ไม่มีเขาก็เรียกว่าเป็นอากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญาณสัญญายตนะคือจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่น
1: ี
0: ่คืออีก4ขั้นนะเป็น8ละก็จะมีคำเรียกในตามความเข้าใจว่าฌาน8หรือว่าฌาน8หัวข้อยกขึ้นตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าหัวข้อว่าฌาน8นี่ไม่ใช่พุทธพจน์แต่เป็นหัวข้อที่เรารวบรวมกลุ่มนี้ขึ้นมาเราก็จะใส่หัวข้อเอาไว้แล้วก็ใส่ข้อสุดท้ายก็คือสัญญาเวทยิตานิโรธก็คือสมาธิชนิดที่สัญญาก็ไม่มีแล้วก็เวทนาก็ไม่มีเหลือแต่สังขารอย่างเดียวแล้วก็วิญญาณอันนี้ก็เป็นสมาธิทั้ง 9 ขั้นลักษณะของเขาคือละเอียดเป็นตามขั้นตอนไปความละเอียดไปจากที่หยาบๆไปละเอียดหยาบๆนี่คืออะไรหยาบๆนี่ก็คือเรื่องกามคิดนึกไปในทางกามอันนี้ไม่เอาม ีความคิดอยู่แต่ไม่ใช่กามอันนี้ก็เป็นฌานที่หนึ่งละเอียดลงไปอีกก็คือว่าความคิดนึกอะไรต่างๆที่ไม่ใช่กามนั้นก็ไม่เอาคิดเรื่องเดียวนั่นก็เป็นฌานสองละเอียดลงไปอีกที่เรื่องเดียวคิดเนี่ยเอาเรื่องอุเบกขาอย่างเดียวได้ไหมนั่นก็เป็นฌานสามเรื่องที่ให้ปรารภอุเบกขาได้นั่นคือฌานสามละเอียดลงไปอีกนี่ไอ้ที่ว่าอุเบกขาที่มีเนี่ยมันยังมีสุขอยู่นะเอาสุขออกไปด้วยหรืออุเบกขาล้วนๆนั่นคือฌานสี
1: ่
0: ก็ละเอียดลงไปแล้วก็เลยขั้นรูปขึ้นไป ก็จะเป็นอากาสานัญจายตนะอย่างที่ว่าลักษณะความละเอียดของสมาธิก็จะเป็นไปตามนี้ถามว่าในความละเอียดปานนี้เนี่ยจิตใจเนี่ยมันจะเห็นด้วยอะไรก็ต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสติเพราะนั้นสติปัญญาเนี่ยต้องมีตามกันไปตลอดมีสติมากขึ้นปัญญามากขึ้นความละเอียดลงไปก็จะเห็นขึ้นเห็นขึ้นไปทีนี้อย่างไรก็ตามคุณใจเรื่องสมาธิเนี่ยมันก็เหมือนคุณอ่านคู่มือการขี่จักรยานนั่นแหละนะก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องมาฝึกทำเอาต้องมาฝึกทำเอาถึงจะรู้ได้ด้วยตนเองเห็นได้ตนเอง
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็คำถามถัดไปนะเจ้าค่ะก็ถามว่าคำว่าการทรงญาณเนี่ยหมายถึงอะไรเจ้าค่ะมีลักษณะเช่นไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ลองอธิบายถึงคำว่าญาณก่อนดีไหมเจ้าค่ะ
0: โอเคคำว่าญาณ
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าทรงญาณเองเลยจริงๆโดยพุทธพจน์ยังไม่มีกูก็เพิ่งเคยได้ยินจากคุณทันใจนี่แหละทรงญาณ
1: อ๋อเหรอเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าคำว่าญาณเนี่ยมีอยู่นะเป็นพุทธพจน์แล้วเขาอาจจะหมายถึงนี่ไหมว่าอยู่ในญาณนั้นได้ตลอดไหมเพราะมีปริภาชกคนหนึ่งเขาเคยมาถามพระพุทธเจ้านะว่าถึงว่าความที่ว่าท่านเป็นสัพพัญญุตญาณเนี่ยความเป็นสัพพัญญูท่านมีอยู่ตลอดไหมพระพุทธเจ้าบอกมันไม่ใช่นะคือต่อเมื่อกำหนดจิตไปรู้ถึงจะค่อยรู้ไม่ใช่ว่าจะไปรู้อยู่ตลอด
1: เจ้าค่ะ
0: มีดเนี่ยมันเก็บอยู่ในฝักใช่ไหมล่ะคุณไม่ได้เอาไปฟันอยู่ตลอดคือว่าเอาไปฟันอยู่ตลอดแต่ว่าคุณเก็บไว้ในฝักก็มีต่อเมื่อคุณเอาออกมาใช้เนี่ยคุณถึงจะได้ในความหมายนี้หรือเปล่าเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่อย่างไรก็ตามก็อธิบายคำว่าญาณเนี่ยไม่ใช่ทรงฌานนะแต่หมายถึงทรงญาณใช่ไหมญาณเนี่ยหมายถึงปัญญาไงญาณแสงสว่างดวงตาปัญญาวิชานี่มีความหมายเหมือนกันนั่นคือความรู้แสงสว่างคุณออกไปปัญญาคือความคมแล้วก็ดวงตาคือเห็นอะไรซึ่งถ้าพูดถึงญาณก็จะมีญาณ3ญาณ3คือจุตูปปาตญาณแล้วก็จุตูปปาตญาณนี่คือความรู้ที่รู้จุติและอุบัติขึ้นของสัตว์ต่างๆว่าตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนอันนี้คือเหมือนก็จะพูดว่ารู้อนาคตก็ได้บางคนก็จะใช้คำว่าอนาคตังสยานอนาคตังสยานอันนี้นั่นคือข้อที่สองนะแต่ข้อแรกเนี่ยก็คือเหมือนก็จะใช้คำว่ารู้อดีตหมายความว่าคนเนี้ยเคยเกิดมาเป็นอะไรเขาใช้คำว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ว่าการก่อนเนี่ยเคยเป็นอะไรมาตายจากชาติแล้วไปเกิดเป็นอะไรต่อจนมาถึงชาตินี้อย่างเงี้ยบุพเพนิวาสานุสติญาณอาวาสที่อยู่ของเขาเป็นมายังไงไงก่อนหน้านี้อย่างเงี้ยก็คือลักษณะว่ารู้อดีตญาณ1ญาณ2ก็คือรู้อนาคตใช่มั้ยแล้วญาณ3ก็คือเป็นอาสวัคคายญาณอาสวัคคายญาณคือญาณคือความรู้หรือการเห็นดวงตาในการที่ทําอาสวะคือเครื่องนอนเนื่องอยู่ในจิตใจให้มันสิ้นไปหรือเขาจะใช้คำว่าความรู้ในการที่จะทำอาสวะให้สิ้นหรือความรู้ว่าอาสวะจะสิ้นแล้วอย่างเงี้ยคือรู้ในอริยสัจ4การญาณ3จึงเป็นข้อนี้ว่าให้รู้ถึงการที่จะอาสวะจะสิ้นหรือถ้าจะแบบอธิบายเป็นญาณ8ก็มีโดยญาณ8ก็มีก็จะมีข้ออื่นของส่วนปัญญาอย่างเช่นเจโตปริยญาณอิทธิวิทยานหูทิพตาทิพอย่างนี
1: ้
0: ก็เป็นญาณแบบนั้นแล้วก็ยังมีญาณที่กำหนดจิตรู้จิตคนแล้วก็เจโตปริยญาณอย่างนี
1: ้
0: รวมกันทั้งหมดก็เป็น8อย่างเป็น8อย่างญาณ8อย่างนี้ก็ได้ไหมทีนี้ว่าการทรงญาณถ้าจะให้พระอาจารย์ตีความเนาะก็คือหมายความว่าจะกำหนดจิตให้มันมีญาณนั้นอยู่ตลอดเลยเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะกำหนดไปรู้ในข้อนั้นเมื่อไหร่
1: เสร็จแล้วก็จบเลยถูกไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็จบ
0: รู้แล้วก็จบอันนี้ก็มีปริวาชกที่เคยไปถามพระพุทธเจ้าในข้อนี้น่าจะเป็นพราหมณ์นะมีพราหมณ์ไปถามพระพุทธเจ้าในข้อนี้เราก็เลย ก็เลยท่านบอกว่าไม่ได้จะมีอยู่ตลอดแต่มีเฉพาะตอนที่เรียกออกมาใช้เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ถูกต้องก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสัพพัญญุตญาณแต่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสัพพัญญุตญาณอยู่ตลอดคือความแจ่มแจ้งในโลกทั้งสามนี่ไม่ได้มีแจ่มแจ้งอยู่ตลอดแต่ว่ามีแต่ไม่ได้มีอยู่ตลอดควรจะใช้คำนี้ถึงจะถูกต้อง
1: คือจะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยนำออกมาใช้ถูกไหมเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปจะถามบอกว่าประโยชน์และก็ผลบุญของการทำสมาธิก่อนนอนจนกระทั่งเราหลับไปเนี่ยมีหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: คิดว่าในข้อนี้อาจจะหมายถึงว่าคือท่านหลับแล้วไม่ฟื้นไม่ตื่นขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าการทำสมาธิตรงนั้นเนี่ยดีมากแน่นอนเข้าใจไหม
1: okay.
0: เราไม่รู้ว่าเตียงที่เรานอนวันนี้จะเป็นที่นอนที่เราจะลุกขึ้นถึงไหมวันพรุ่งนี้ไม่แน
1: ่ okay. ใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นต่อให้เดินก็ตามที่คุณเหยียบอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นที่คุณจะไม่ได้ก้าวต่อไปอีกก็อาจจะเป็นได
1: ้
0: นั่ง okay. ก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรจะทำสมาธิไปทุกตอนเลยตอนนอนนี่ก็ดีทำได้ดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าทำเฉพาะตอนนอนตอนเดินตอนยืนตอนนั่งควรจะทำด้วยคือในตรงนี้พระอาจารย์เขาจะอยู่เขาจะมีคำศัพท์ในทางภาษาบาลีนะในทางภาษาบาลีเขาจะพูดถึงว่าที่นอนตายหมายความว่าที่นอนตายคือที่นอนที่คุณจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วภาษาอังกฤษเขาจะว่า dead bed คือเตียงที่คุณจะนอนตายนั่นแหละการกำหนดนอนลงไปตรงนั้นกำหนดว่านอนแล้วจะไม่ลุกขึ้นอีกอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านใช้เรียกกิริยาที่พระพุทธเจ้านอนในวันสุดท้ายของท่านเนี่ยที่ระหว่างต้นสาระคู่เนี่ยคือตั้งใจว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกนั่นก็จึงมีศัพท์คำเนี้ยมาใช้ว่าคือพอนั่งลงปุ๊บนี่ไม่คิดว่าจะยืนพอนอนลงปุ๊บไม่คิดว่าจะนั่งอย่างเงี้ยนอนไปแล้วคือนอนไปเลยไม่คิดว่าจะลุกขึ้นมาอีกเพราะนั้นในตอนนั้นคุณจะทำยังไงอ่ะคุณจะทำจิตแบบไหนอ่ะโอ้ยก็ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิไงเข้าใจไหมว่าคืนเนี้ยอาจจะเป็นคืนที่เราอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นก็เป็นได้นะมันก็ต้องมีผลต่อจิตสุดท้ายแน่ทำกรรมนี้ให้ปรากฏได้ใช่ไหมครับ
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เรียกว่าสรุปว่าถ้าเผื่อเราทำสมาธิก่อนนอนทุกวันเนี่ยมันก็จะต้องมีผลบุญและก็ดีต่อตัวเราแน่นอนนะเจ้าค่ะ
0: แน่นอน
1: ก็จะนอนหลับสบายแล้วถ้าอย่างที่พระอาจารย์ว่าบางทีเรานอนไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะได้ตื่นขึ้นมาอีกไหมดังนั้นจิตสุดท้ายของเราก่อนนอนก็คือการทำสมาธิอยู่อันนั้นก็ถือว่าเราคงไปในที่ที่ดีแน่นอนถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ความการนอนไปตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าไม่ใช่เป็นผู้หลับไหลแต่เป็นผู้ตื่นอยู่คือคุณหลับอยู่ก็จริงอ่ะนอนอยู่แต่พวกคุณตื่นอยู่ด้วยอะไรด้วยจิตที่มีกุศลธรรมอยู่ในใจ
1: ใช่ค่ะ
0: ความตื่นอยู่นั้นเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งดีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะก่อนนอนนะหลังตื่นด้วยเราไม่ใช่เฉพาะตอนนอนนะแต่ตอนเดินด้วยยืนด้วยนั่งด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งดีมากเลยเน
1: าะตลอดเวลา
0: ใช่ใช
1: ่ที่เราทำอยู่ให้มีสติมีสมาธิอยู่ตลอดก็จะดีนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาตอบคำถามทางด้านธรรมะหลายข้อทีเดียวซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทางบ้านได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะที่จะนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราแล้วก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความร่มเย็นมีความสงบมีความเย็นอยู่ในจิตใจตลอดเวลาเรียกว่ามีมงคลในชีวิตของเราตลอดเวลานะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่กับการถามตอบปัญหาธรรมะคือตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับเกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเมื่อเย็นวานนี้เกิดเหตุการณ์ผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของขณะที่คนงานกำลังปฏิบัติงานติดตั้งระบบกันซึมอยู่ภายในอุโมงค์ดอยหลวงได้เกิดเหตุหินบริเวณผนังอุโมงค์ถล่มลงมาทับคนงานเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที2รายมีผู้บาดเจ็บสาหัส3รายและบาดเจ็บเล็กน้อยอีก4รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดและร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ทันทีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วพร้อมทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยหน่วยงานความปลอดภัยของโครงการได้เข้าตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนสาเหตุกำลังเร่งตรวจสอบด้านอาคารทั้ง5คูหาบริเวณแยกหมอมีพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุสุดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ออกคำสั่งห้ามใช้อาคารดังกล่าวชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เร่งรื้อถอนซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายและตรวจสอบอาคารใกล้เคียงที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันนายธนาเดชจันแก้ว ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เปิดเผยว่าอาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์5คูหาซึ่งภายหลังเกิดเหตุได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและออกคำสั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาเป็นการชั่วคราวโดยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจะร่วมกันเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารอย่างละเอียดก่อนพิจารณาอนุญาตให้กลับเข้าใช้งานจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเก่าอายุกว่า100ปีก่อสร้างตามรูปแบบในอดีตซึ่งไม่มีเสาเข็มสาเหตุการทรุดตัวอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้ได้สั่งการให้เร่งรื้อถอนซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายและตรวจสอบอาคารใกล้เคียงที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเยอรมันยิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บแซงเอาชนะโกดิวัว2ประตูต่อ1การันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2เป็นการพบกันระหว่างเยอรมันกับโกดิวัวเกมนี้กำลังจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4เดนิสอุนดาฟศูนย์หน้าของทัพอินซีเล็กมายิงประตูชัยช่วยให้ทีมแซงชนะไปได้2ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดที่2เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบกับสวีเดนโดยผลงานในนัดแรกทีมอัศวินสีส้มเสมอญี่ปุ่นมา2ประตูต่อ2ส่วนทัพไวกิ้งถล่มตูนิเซียมา5ประตูต่อ1ผลปรากฏว่าเกมนี้อัศวินสีส้มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนขาดลอย5ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนทะยานขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในคู่อื่นๆกลุ่ม E เอกวาดอร์พบกับราเซาเวลา 7:00 น.และกลุ่ม Fตูนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา 11:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วครับอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569อยู่กับโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับ
1: และดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะสวัสดีค่ะพี่โดนัท
0: สวัสดีครับทั้งปานครับ
1: สวัสดียามเช้านะคะ
0: ถูกต้องวันนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยใช่บันทึกสถานการณ์ไหม หรือว่าหมุนตามวันหรือเปล่า
1: เป็นอีกวันนึงที่อยู่ดีๆก็โคจรมาเจอกัน
0: งงมาก
1: คือปกติ
0: ปกติถ้าเป็นข่าวยามเช้าโดนัทกับป่านจะไม่ค่อยได้เจอกันนะ
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าครั้งนี้คือสลับเวรไปสลับเวรมาก็วนมานะครับจริงๆจะเจอกับพวกเราก็ทุกเช้าทุกเย็นอยู่แล้วนะ
1: ถูกต้อง
0: นะครับตั้งบันทึกสถานการณ์แล้วก็หมุนตามวันนะครับผัดเปลี่ยนมาเจอกับคุณผู้ฟังในช่วงข่าวยามเช้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะขึ้นไลฟ์นะครับผ่านทางเพจข่าวยามเช้าเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับ
1: ถูกต้องตอนนี้ติดตามกันได้นะคะผ่านทางวิทยุ FM 92.5 AM 891นะคะแล้วก็ฮอกกระจายข่าวรวมไปถึงเครือข่ายที่รับสัญญาณได้ทั่วประเทศนะคะเช่นเคยนะคะยามเช้าวันนี้อัปเดตข่าวสารให้ฟังกันนะคะก็มีทั้งเราสองคนนะแล้วก็ทีมงานหลังบ้านด้วยนะคะวันนี้ควบคุมเสียงโดยพี่สายชนมีสั่งนะคะตื่นเช้ามาพร้อมต้อนรับคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าจะเป็นเช้าวันอาทิตย์ก็ยังเจอกันนะคะเพราะว่าข่าวยามเช้าเนี่ยเราเจอกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะ6:10 น.จนถึง7:00 น.นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามข่าวกันด้วยกับช่วงตีคองร้องข่าวนะคะ
0: ครับ
1: สำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็มีเหตุการณ์นะในช่วงเย็นๆนะคะที่หลายท่านถ้าติดตามข่าวกันเนี่ยก็น่าจะได้รับทราบกันแล้วนะก็คือ เหตุของการสาดอาคารชั้น2นะคะที่บริเวณแยกหมอมีถนนพระราม4นะคะกรุงเทพเกิดการทรุดตัวลงมาค่ะก็ทำให้แผ่นปูนเนี่ยร่วงหล่นทับประชาชนนะคะแล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่นั่นเองค่ะเบื้องต้นนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายแล้วก็รถเสียหาย3คันนะคะแล้วก็จักรยานยนต์อีก2คันซึ่งทางหน่วยแพทย์บริการฉุกเฉินนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงกรุงเทพมหานครรวมไปถึงอาสาหน่วยมูลนิธิต่างๆเมื่อวานนี้นะคะก็เข้าเคลียร์พื้นที่นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะในขณะที่การไฟฟ้านครหลวงนะคะก็เข้าไปตัดกระแสไฟฟ้าเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีเสาไฟอยู่นะแล้วก็ทางตำรวจเขามีการปิดกั้นเส้นทางจราจรในที่เกิดเหตุนะคะเพื่อที่จะได้เร่งเคลียร์พื้นที่นั่นเองซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางปภ.เขาก็มีการแจ้งประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางสะพานเจริญสวัสดิ์ถึงแยกหมอมีแล้วก็ทางปภ.เองเมื่อคืนทั้งคืนนะคะก็สแตนบายทีมค้นหาแล้วก็กู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาตินะคะสนับสนุนกทม.แล้วก็ถ้ามีการร้องขอนะคะการสนับสนุนต่างๆเนี่ยก็พร้อมส่งแจ้งเตือนผ่านเซอร์บอร์ดแคสต์ให้กับประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรนะคะตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์จนถึงแยกหมอมีเพื่อความปลอดภัยจนกว่าจะช่วยเหลือแล้วก็เคลียร์พื้นที่ได้แล้วเสร็จนั่นเองนะคะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้ทางปลัดกทม.เมื่อวานก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะคะไปลงไปดูนะเบื้องต้นก็อย่างที่บอกเลยคือเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ตัดกระแสไฟก็หรือถอนเสาไฟฟ้านะคะสายสื่อสารอะไรต่างๆที่รับผลกระทบตรงนั้นเราก็มีการสั่งการนะคะให้ทางหน่วยงานวิศวกรรมแล้วก็โยธาของกรุงเทพเนี่ยรื้อถอนการสาดบริเวณชั้น1ออกภายในคืนนี้นะคะคือเมื่อคืนนี้แล้วก็ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยเดี๋ยววันนี้น่าจะประมาณ10 โมงเช้านะคะเขาจะลงพื้นที่กันอีกตรวจสอบแล้วก็ประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดโดยทางฝ่ายโยธาแล้วก็สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์สำนักงานโยธากรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะแต่เขาจะต้องลงพื้นที่ไปกำหนดแนวทางแล้วก็จัดการพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดนั่นเองค่ะ
0: ครับในส่วนนี้นะครับทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปภ.ก็มีการดำเนินงานเตรียมการเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับใครที่เดินทางผ่านไปช่องทางดังกล่าวนะครับเส้นทางดังกล่าวก็เรียกว่าต้องระมัดระวังนะครับอย่างที่บอกคือเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ด้วยสภาพอาคารที่จากภาพเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเก่าแก่นะครับแล้วก็อีกอย่างคือในเรื่องของการปรับ เส้นทางต่างๆตอนนี้นะครับทางหน่วยงานที่ดูแลก็คือกรุงเทพมหานครเรียกว่าไปควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับตอนนี้ยังไม่มีท่านผู้ว่านะครับอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งผู้ว่าผู้ที่ดูแลในส่วนนี้นั่นก็คือปลัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นผู้ทําหน้าที่แทนในส่วนนี้นะครับซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็อย่างที่บอกคือก็เหมือนเสี่ยงอันตรายอ่ะน้องปานคือบริเวณตรงนี้เนี่ยคือทั้งในส่วนของฟุตบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังคาก
1: ับ
0: กําแพงเนี่ยคือมันแยกออกจากกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเดินทางไปหรือว่าสัญจรแบบเส้นทางเท้าต้องระวังนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยคืออันตรายนะครับก็เตือนนะสำหรับใครที่จะเดินทางไปยังในส่วนต่างๆนะครับในส่วนตรงถนนพระราม4เนาะถนนพระราม4ที่แยกหมอมีกรุงเทพมหานครนะครับไปดูในส่วนของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับพยากรณ์อากาศวันนี้ครับไปอัปเดตกันหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือนะครับวันนี้นะมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่นะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ภาคกลางวันนี้ 60% ของพื้นที่นะครับมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งนะครับเช่นเดียวกับภาคตะวันออกนะครับ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งนะครับทางฝั่งภาคใต้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยวันนี้ฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับทั้งในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งมีฝน 60% ของพื้นที่นะครับทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับก็ระมัดระวังนะครับสำหรับใครที่จะเดินเรือนะวันนี้คลื่นก็ถ้าสมมุติว่าช่วงไหนที่มีฝนตกนะครับก็เรียกว่าหลีกเลี่ยงนะครับเดี๋ยวเกิดอันตรายที่เกิดขึ้นได้ตรงนี้ก็เฝ้าระวังกันไว้นะครับในวันนี้ครับ
1: ซึ่งก็มีหลายพื้นที่นะคะอย่างที่พี่รัตน์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู
0: ่
1: ทางภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะตะวันออกภาคใต
0: ้
1: ฝนตกหนักนะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมอันดามันนะคะประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะปกคลุมที่เวียดนามตอนบนนะยังไงช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อย่างที่พี่รัตน์บอกเลยคือถ้าพี่น้องประมงนะคะเดินเรือช่วงนี้เช็คพยากรณ์อากาศหน่อยนะคะว่าโซนไหนที่เราเดินเรือเนี่ยปลอดภัยไหมมีฝนฟ้าคะนองไหมนะคะแล้วก็เรือเล็กเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ช่วงนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือเอาไว้ด้วยนะคะ
0: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะสำหรับการยืนยันสิทธิ์ของกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีหลากหลายช่องทางต้องรีบไปลงแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนครั้งนี้เพราะว่าถ้าหากคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตอนนี
1: ้
0: แต่ว่าคุณเนี่ยไม่ไปยืนยันสิทธิ์ให้กับตัวเองเท่ากับว่าคุณจะถูกเรียกว่าเป็นการสละสิทธ
1: ิ์
0: เป็นการสละสิทธิ์ด้วยตนเองโดยที่ไม่ได้ไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับซึ่งอย่างที่บอกวันนี้นะครับสามารถลงทะเบียนได้หลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับรวมถึงการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับตรงนี้ไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่นั่นก็คือที่หน่วยงานรัฐนะครับที่เป็นในส่วนของธนาคาร5แห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธกส.ธนาคารออมสินทอสและก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่อันนี้คือง่ายมากนะครับ มีแค่อินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนตรงนี้ได้นะครับในเว็บไซต์หลักของโครงการนั่นเองนั่นก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับของการลงทะเบียนใครไม่ไปยืนยันสิทธิ์หรือว่าไม่ไปลงทะเบียนในช่องทางที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่แสดงว่าคุณสละสิทธ
1: ิ์
0: นะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยคือกลุ่มนี้เนี่ยมีทั้งหมด 1,317,397 คนนะครับ 1,300,000 13ล้านขออภัยครับ13ล้านนะครับ13ล้านกว่าคนว่างั้นนะนะครับตรงนี้เนี่ยมีการลงทะเบียนไปแล้วกว่า12ล้านนะครับ12ล้าน 443,310 คนนะครับคิดเป็น 94% นะครับจาก13ล้านกว่าเนี่ยลงไปแล้ว12ล้านกว่ายังขาดอีกประมาณ

0: กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรเนี่ยเป็นกลุ่มที่ตกหล่นตามบัญชีรายชื่อคือสำรวจไว้แล้วนะประมาณอีก1ล้านคนตอนนี้นะครับก็เรียกว่ารอกันก่อนนะครับก็ตอนนี้มีกลุ่มตรงนี้เนี่ยไปเรียกว่าลงทะเบียนไปแล้วกว่า 99% นะครับแล้วก็อีกเหลือไม่มากนะครับประมาณ 4,100 คนนะครับแล้วก็กลุ่มนอกบัญชีรายชื่อผู้ตกหล่นนะครับผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมตอนนี้เนี่ยตามหลักเกณฑ์ก็จะมีทั้งในส่วนของจปท.แล้วก็กลุ่มเปราะบางตอนนี้มีการสำรวจแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานของทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับหน่วยงานของพม.นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆก็มีการสำรวจในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มตกหล่นนอกบัญชีตรงนี
1: ้นะ
0: ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5,179,000กว่าคนนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะเรียกว่าได้นำชื่อทั้งหมดเนี่ยไปคัดกรองอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มรายเก่าก
1: ล
0: ุ่มตกหล่นที่มีบัญชีรายชื่อตามเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีนอกบัญชีรายชื่อตกหล่นแล้วก็มีการสำรวจไปเนี่ย3กลุ่มนี้นะครับจะมีการนำไปเรียกว่าคัดกรองกันใหม
1: ่
0: นะไปดูหลักเกณฑ์กันใหม่ว่าจะตรงกับเกณฑ์ที่ทางในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยกำหนดไว้หรือเปล่าสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นี้นะครับ
1: ค่ะส่วนการตรวจสอบรายชื่อนะคะว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยคือ17กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวประกาศพร้อมกันนะคะแล้วก็การเริ่มใช้บัตรสวัสดิการรอบใหม่นี่ก็คือ1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะส่วนใครที่วันที่17เนี่ยคือพอออกมาแล้วไม่ผ่านเกณฑ์นะคะแต่ว่ายื่นอะไรไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้นะคะตั้งแต่17จนถึง31กรกฎาคมนั่นเองนะคะ
0: อันนี้ติดตามกันนะครับแล้วที่สำคัญวันนี้ย้ำเตือนอีกหนึ่งครั้งวันสุดท้ายแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: วันสุดท้ายนะอย่าลืมไปยืนยันสิทธิ์กันนะคะส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นนะก็ทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็ดูแลเต็มที่โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือเคาะประตูถึงบ้านเลย
0: ถูกต้อง
1: สำหรับการสำรวจนั่นเอง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของการแก้ไขการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำหน่อยนะคะคือจริงๆเนี่ยเราเห็นข่าวนี้กันมาค่อนข้างเยอะนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการแก้ไขปัญหามากันเรื่อยๆนะโดยเฉพาะของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีการตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลยังเป็นรูปธรรม3เดือนนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการทำโครงการส่งเสริมอาชีพด้วยนะลดรายได้ลดการสูญเสียรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องของทางมาเลเซียนะคะที่มีการจำกัดการนำเข้าจากทางไทยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณวัชรพลขาวขำนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเปิดเผยว่าจากการติดตามเรื่องของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำนะคะในแหล่งน้ำธรรมชาติ21จังหวัดนะคะก็มีการแพร่ระบาดใน18จังหวัดแล้วก็มีความชุกชุมเนี่ยคือแตกต่างกันไปเขาก็จัดโซนแบ่งเป็นพื้นที่สีแดงสีเหลืองสีเขียวนะคะจำกัดพื้นที่ก่อนการดำเนินการกำจัดนั่นเองแล้วก็อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะคะซึ่งจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากที่สุดเนี่ยก็คือที่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามนะคะในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวแล้วก็เผยแพร่คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียนะคะพร้อมกับสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเนี่ยเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดด้วยรวมไปถึงให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอนะคะประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันค่ะซึ่งการแก้ไขปัญหานะคะก็เป็นวาระแห่งชาติเลยนะกรอบงบประมาณดำเนินการเนี่ย450ล้านบาทนะคะแล้วก็ต้องนำมาใช้วางแผนในการกำจัดใช้ประโยชน์ต่างๆแก้ไขกันในระยะยาวนะคะก็ตั้งเป้าว่าจะลดปริมาณปลาหมอคางดำให้ได้เนี่ยภายใน3เดือนนะคะนอกจากนี้คุณวัชรพลยังบอกว่าเรื่องของการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคือพอปลาหมอคางดำมันแพร่ระบาดเนี่ยบางทีก็คือไปกินสัตว์น้ำอะไรอื่นๆนะคะ
0: ระบบนิเวศก็เสียกันไปหมดเนาะในเรื่องของการที่พอปลาหมอคางดำมีปริมาณที่เยอะกว่าจำนวนสัตว์น้ำนะครับก็ไปกินสัตว์น้ำต่างๆเกิดเป็นกลายเป็นว่าสัตว์น้ำอื่นเนี่ยไม่มีมีแต่ปลาหมอคางดำ
1: ถูกต้องนะคะก็ต้องเข้าไปดูแลไปสำรวจนะคะจะทำโครงการส่งเสริมอาชีพอื่นๆอาจจะเพาะเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้ลดผลกระทบการสูญเสียรายได้ ะคะ
0: ครับ
1: รวมไปถึงการควบคุมการกำจัดปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำควบคู่กันไปด้วยนะคะจะมีการปรับระบบการเลี้ยงปล่อยปลานักล่านะคะควบคุมจำนวนก็ยืนยันว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาก็ร่วมมือกับทางกรมประมง

0: นะคะเดินหน้าแก้ไขปัญหากันอย่างเต็มที่แล้วก็ให้ความมั่นใจว่าจะทำให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
1: ครับในเรื่องของการเกษตรตอนนี้ก็เรียกว่าต้องควบคุมนะปริมาณปลาหมอคางดำคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องเรียกว่าจริงๆนำมารับประทานได้นะปลาหมอคางดำเห็นหลายที่เนี่ยมีการนำมาแปรรูปนะครับอย่างกรณีของกรมราชทัณฑ์เองก็ทำเป็นน้ำปลาตาปลาหมอคางดำน
0: ะ
1: ก็คือผลิตจากปลาหมอคางดำแล้วก็มีอีกหลากหลายเมนูนะที่ทำจากเมนูของปลาหมอคางดำที่เรียกว่าเอามาคือพอมันเยอะเราก็ต้อง
0: เอามา
1: ประทานเอามาทำอย่างอื่นเพื่อที่จะให้ตรงเนี้ยมันหมดไปนะครับลดลงแต่ว่าถามว่ามันจะหมดไปก็คงจะยากอยู
0: ่ก็อาจจะต้องมีวิธีอื่นๆในการกำจัดควบคู่ไปด้วยในส่วนที่ทานได้ก็ทานในส่วนที่แปรรูปได้ก็นำไปแปรรูปก็คือต้องเอาทุกวิธีทางแหละ
1: ถูกต้องเป็นการสร้างมูลค่าให้สัตว์ชนิดนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเราจะกำจัดไปหมดคงจะยากนะครับแต่ว่าจะทำยังไงให้ควบคุมในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เรียกว่าในส่วนของการที่จะไม่ให้กระทบกับระบบนิเวศของสัตว์น้ำของไทยนะตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อซึ่งตรงนี้กระทรวงเกษตรก็ดูแลและก็หวังว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไม่กระทบกับเรียกว่าสภาพแวดล้อมของเกษตรกรชาวประมงต่างๆที่เลี้ยงปลาเลี้ยงปูเนาะเพราะตรงนี้คือบ่อกุ้งเนี่ยอย่างที่บอกคือเห็นใน TikTok นะน้องป่านคือกุ้งเนี่ยเลี้ยงในบ่อแต่สุดท้ายเนี่ยมีปลาหมอคางดำเต็มทั้งบ่อเลย
0: ถูกต้อง
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มี
0: ใช่ก่อนหน้านี้ถ้าติดตามข่าวนะ
1: ครับ
0: คือในทะเลก็อยู่ได้อะปลาหมอคางดำอ่ะ
1: คือเรียกว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็ม
0: ใช่
1: นะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับในเรื่องของการมาตรการในการควบคุมแล้วก็เรียกว่าแปรรูปให้ปลาหมอคางดำเนี่ยเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจหรือไม่นะตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะช่วงนี้หน้าฝนนะครับเตือนหน่อยเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านที่ชอบไปเก็บเห็ดเก็บ อะไรขึ้นเขาไปดูในเรื่องของเห็ดแล้วประเด็นคือเห็ดบางชนิดเนี่ยคือเป็นเห็ดหายากแต่บางชนิดก็คือเป็นเห็ดหายากแล้วก็เป็นเห็ดพิษด้วย
0: นะครับต้องระวัง
1: ถูกต้องจะต้องมีการคัดแยกหรือว่าจะต้องดูให้ดีๆเพราะว่าหลายคนแล้วนะครับไปหาของป่าไปเจอเห็ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเห็ดดีเห็ดพิษแต่คือเก็บสะสมมารวมกันหมดสุดท้ายทานเห็ดพิษเข้าไปต้องเข้าโรงพยาบาลบางรายถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นผลกระทบที่แบบว่าเราอาจจะมองไม่ดีหรือว่าคัดแยกไม่ถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเรียกว่าเป็นการสร้างแอปพลิเคชันนะครับในการที่ให้ผู้ที่จะไปหาของป่าหรือว่าผู้ที่ชอบกินเห็ดเนี่ยตรวจสอบกันหน่อยว่าเห็ดเนี่ยสามารถกินได้หรือว่าเป็นเห็ดพิษกันแน่นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับดร.นายแพทย์สราวุฒิบุญสุขครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเปิดเผยว่าในแต่ละปีในประเทศไทยจะมีผู้ป่วยและก็ผู้เสียชีวิตจากการบริโภคเห็ดพิษอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ในส่วนปี2565จนถึง2569ตอนนี้เนี่ยในส่วนของจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะเป็นผู้ป่วยตรงนี้เนี่ย 12,000 กว่ารายแล้วนะครับโดยพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสูงทุกปีโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสาเหตุสำคัญก็คือเกิดจากการจำแนกเห็ดพิษชนิดต่างๆนะครับเห็ดเป็นเห็ดผิดอ่ะคือดูไม่ออกว่าอันไหนคือเห็ดที่เป็นเห็ดกินได
0: ้
1: หรือว่าเป็นเห็ดที่ทานไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยทางกรมวิทย์เองนะครับก็เรียกว่าร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามพัฒนาแอปพลิเคชันในการคัดแยกเห็ดขึ้นมาภายใต้ชื่อว่าคัดแยกเห็ดไทยไปดูได้เลยในระบบ iOS ระบบ Android นะครับพิมพ์ชื่อว่าคัดแยกเห็ดไทยอันนี้เป็นทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับในการเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมีฟังก์ชันในการเรียกว่าสแกนนะทั้งระบบสแกนเห็ดแบบเรียลไทม์คือสามารถถ่ายภาพสมมติเราไปหาเห็ดในป่านะถ่ายภาพแล้วเซิร์ชได้เลยว่าอันเนี้ยทานได้หรือไม่ได
0: ้
1: ว่าเป็นเห็ดพิษหรือว่าเห็ดกินได
0: ้
1: นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของคู่มือข้อมูลของเห็ดพิษรวมถึงระบบแผนที่ภูมิสารสนเทศนะครับสำหรับการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ AI แชทบอทด้วยนะครับในการสอบ ในการเรียกว่าเป็นการดูข้อมูลพิเศษนะครับเกี่ยวกับเห็ดพิษช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการเฝ้าระวังภัยสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการบริโภคเห็ดพิษตรงนี้ได้นะครับซึ่งด้านตรงท่านอธิบดีนะครับก็มีการบอกว่าประชาชนเนี่ยสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับคัดแยกเห็ดไทยเป็นเครื่องมือในการช่วยตรวจสอบแต่ว่าไม่ควรเชื่อถึงขั้นว่าจะต้องเป็นข้อมูลอ้างอิงแต่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าตรงนี้ในเรื่องของความปลอดภัยในบางทีในระบบของ AI ต่างๆที่มาดูแลในส่วนนี้เนี่ยบางทีก็เออร์เลอร์บ้างนะครับก็ดูไว้นะว่าบางเห็ดบางชนิดเนี่ยหน้าตาคล้ายกันมากๆแล้วแยกไม่ออกระหว่างเห็ดที่ทานได้กับเห็ดที่เป็นเห็ดพิษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรหลีกเลี่ยงในการเก็บของป่าหรือว่าเห็ดทุกชนิดที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่มั่นใจนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงอาการผิดปกติของร่างกายแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยก็ให้รีบในการส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะพี่เราบอกเลยคือระมัดระวังกันหน่อยนะคือเก็บเห็ดในเห็ดค่อนข้างชุกชุมนะคะแต่ว่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะคะก็ใช้แอปพลิเคชันช่วยกับประสบการณ์ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดอันตรายอะไรก็ตามต่างๆคือไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะคะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะกับช่วงตีค้องร้องข่าวค่ะ
1: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ค้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงผลการเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียครับโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเปิดเผยว่านายกครับได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียบนเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมทั้งในด้านของภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารโดยนายกรัฐมนตรีครับระบุว่าแม้ประเทศอื่นนั้นจะมีน้ำมันหรือทรัพยากรธรรมชาติแต่จุดแข็งของประเทศไทยเราครับคือความหลากหลายทางชีวภาพและศักยภาพทางการเกษตรนอกจากนี้ครับท่านนายกนั้นยังได้หารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียครับและประกาศเดินหน้าเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมี5ประเทศสมาชิกครับได้แก่รัสเซียคาซัคสถานเบลารุสอาร์เมเนียและคีร์กีสถานครับพร้อมผลักดันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวครับเนื่องในโอกาสที่ปีหน้านั้นความสัมพันธ์ของไทยรัสเซียจะครบรอบ130ปีครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะครับมีการลงนามเอกสารสำคัญ4ฉบับด้วยกันครับได้แก่1คือร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026 2คือร่างแถลงการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจา3คือร่างแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียฉบับใหม่ระหว่างปีคริสตศักราช2026ถึง2030และ4คือกรอบการหารือทวิภาคีไทยรัสเซียฉบับใหม่ระยะเวลา5ปีครับเพื่อจะกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ไทยรัสเซียครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปครับโฆษกรัฐบาลชี้แจงรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนชี้สื่อวิจารณ์ได้รัฐบาลพร้อมรับฟังพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในเรื่องนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับเปิดเผยครับถึงกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลนั้นมอนิเตอร์จับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษครับโดยเรื่องนี้นะครับข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องครับรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนซึ่งท่านโฆษกก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนอกจากนี้ครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมครับว่าในการทำงานของภาครัฐมีความจำเป็นที่ต้องติดตามข่าวหรือมอนิเตอร์ข่าวเป็นภารกิจปกติของทุกหน่วยงานเพื่อให้รัฐบาลนั้นรับรู้เสียงสะท้อนปัญหาข้อร้องเรียนและข้อวิจารณ์จากประชาชนครับ
รัฐบาลพร้อมรับฟังและเปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่องและย้ำว่าไม่มีนโยบายแทรกแซงสื่อยึดหลักเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของข้าวไทยกันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกข้าวไทย7ล้านตันภายในปี69เร่งขยายตลาดใหม่พร้อมเดินหน้าเจรจาซื้อข้าวแบบ G2G กับจีนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับเปิดเผยภายหลังการหารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวโลกและกำหนดแนวทางผลักดันการส่งออกข้าวไทยโดยนะครับท่านรองนายกระบุว่าแม้ตลาดข้าวโลกในปีนี้นั้นจะเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกแต่ข้าวไทยยังคงได้รับการยอมรับในด้านของคุณภาพมาตรฐานการผลิตและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้าครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงพาณิชย์นั้นจะเร่งทำงานร่วมกับภาคเอกชนและเครือข่ายทูตพาณิชย์ทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้ได้ตามเป้าหมาย7ล้านตันภายในปีนี้ครับรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขยายตลาดส่งออกในภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริการวมไปถึงครับใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศคู่ค้าอาทิเปรูและชิลีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยครับนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศนั้นยังอยู่ระหว่างเร่งรัดการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐครับหรือว่า G2G กับทางรัฐบาลจีนอีก 460,000 ตันและมีแผนขยายตลาดในฟิลิปปินส์มาเลเซียและจีนเพิ่มเติมในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้ครับพร้อมทั้งเตรียมนำผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิไทยและผู้ประกอบการข้าวพรีเมียมรายย่อยเดินทางไปเจรจาการค้ากับผู้นำข้าวจีนณเมืองกวางโจในเดือนหน้าครับเดือนกรกฎาคม2569ทั้งนี้ครับรองนายกสุภจีนั้นยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวขยายตลาดใหม่และบริหารความเสี่ยงจากภาวะเอลนีโญเพื่อรักษาขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยและสร้างความมั่นคงด้านการผลิตให้แก่เกษตรกรในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปจากข้าวไทยไปผ้าไทยกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศปลื้มชาวอุดรธานีร่วมสืบสารผ้าไทยชูอัตลักษณ์ทรงคุณค่าต่อยอดภูมิปัญญาถิ่นสู่เวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา19มิถุนายนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมสาขาแฟชั่นพื้นที่ภาคอีสานครั้งที่3ครับณอุดรฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ครับเพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอศักยภาพผ้าไทยร่วมสมัยจากชุมชนต้นแบบทั่วประเทศขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกซึ่งทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั้นเป็นโอกาสสำคัญของจังหวัดอุดรธานีครับในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ได้สัมผัสคุณค่าของผ้าไทยและแฟชั่นร่วมสมัยที่เกิดจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์พร้อมผลักดันผ้าไทยให้เข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่และตลาดสากลมากขึ้นกิจกรรมในครั้งนี้ครับยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยส่งสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและส่งเผยแพร่ความงดงามของภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกพร้อมกันนี้ครับ
ยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยและร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกโดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวนอกจากนี้ครับยังเป็นโอกาสให้ประชาชนนั้นร่วมกันน้อมถวายความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในฐานะขัตติยนารีผู้ทรงทุ่มเทสืบสานและเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยด้านของนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็กล่าวครับว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นเดินหน้าขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสาขาแฟชั่นสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการจัดงานครั้งนี้นั้นมุ่งยกระดับผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยผ่านนิทรรศการเสวนาวิชาการและแฟชั่นโชว์เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทยและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าชมงานได้ถึงวันที่21มิถุนายนครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับณอุดรฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพร้อมเชิญชวนครับติดตามรอบแสดงผลงานสุดท้ายของโครงการระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้นะครับณชั้น1ศูนย์การค้าไอคอนสยามกรุงเทพมหานครนั่นเองครับจากเรื่องของผ้าไทยไปต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศสั่งการสคบผนึกกำลังหน่วยงานเข้มตรวจสอบกรณีมีผู้เสียชีวิตที่คาดว่ามาจากอาหารเสริมลดความอ้วนผสมสารอันตรายร้ายแรงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับเปิดเผยถึงกรณีเหตุสะเทือนใจของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันหลังรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักโดยผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงจึงสั่งการให้สคบประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์และสถานีตำรวจนครบาลดินแดงตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงการดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรครับทั้งนี้ครับยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการจึงวางแผนการทำงานให้แต่ละหน่วยนั้นรับช่วงต่ออย่างเป็นระบบทุกกระบวนการให้คดีนั้นเดินไปข้างหน้าพร้อมกันในทุกด้านจึงขอให้ผู้บริโภคนะครับหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขสารระบบอาหารหรืออ้างว่าเห็นผลเร็วผิดปกติอย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลและก่อนซื้อทุกครั้งนั้นให้ดูว่าร้านค้าระบุตัวตนและที่อยู่ชัดเจนได้หรือไม่รวมถึงจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสคบหรือไม่ด้วยครับหากจำเป็นต้องซื้อขอให้เก็บหลักฐานให้ครบทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาในการสั่งซื้อรูปภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ครับหากได้รับความเสียหายหรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอป OCPB Connect ได้นะครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับวันที่21มิถุนายนนี้วันสุดท้ายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรีบยืนยันสิทธิ์ด่วนพบยังไม่ยืนยันสิทธิ์ 700,000 กว่ารายพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดครับข้อมูลนี้เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาครับพบว่า
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นจำนวน 12,443,310 รายแต่ยังพบว่ามีอีก 736,663 รายที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ครับจึงขอให้นะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรรายเดิมไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้นะครับ21มิถุนายนครับเวลา 23:00 นหรือ 17:00 นเท่านั้นนะครับและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,043,412 รายคิดเป็นร้อยละ 99.61 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปกระทรวงการคลังครับจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งกลุ่มรายเดิมและกลุ่มตกสำรวจพร้อมกันเลยนะครับในวันที่17กรกฎาคมนี้โดยสามารถเช็คผลได้ง่ายๆผ่านช่องทางเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF ครับรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมภาคภูมิใจกับประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับพี่น้องประชาชนครับรัฐบาลเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับการประชุมระดับโลกในปี2569นี้ครับซึ่งประเทศไทยเราครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569เรียกได้ว่าเป็นการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เวทีนี้นับเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกครับมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันและเป็นโอกาสของประเทศไทยครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติอีกด้วยนะครับมาร่วมกันเตรียมเป็นเจ้าภาพและเตรียมต้อนรับผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกด้วยกันนะครับต้อนรับด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกันครับสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

พคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: 6:51 ค่ะยังอยู่กับข่าวย้ำเช้านะคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะยังคงติดตามข่าวสารกันอยู่นะคะ
1: ตอนนี้ไลฟ์ขึ้นแล้วนะครับผ่านทางเพจข่าวย้ำเช้าในช่วงสุดท้ายนะครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้พบปะ
0: ค
1: ุยฟัง
0: ได้นะ
1: นะครับติดตามทักทายพวกเรากันได้นะครับผ่านทางเพจข่าวย้ำเช้านะครับโอ้โหมีทักทายกันเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ติมคลองเตยนะครับคุณสุริยานิชานนะครับพี่สุเทพทักทายมาด้วยนะครับแล้วก็อีกหลากหลายท่านเลยนะครับคุณณรงค์นะครับคุณชนินบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้านะครับรวมถึงคุณร่วมนะครับบอกว่ารับข่าวรับข่าวไม่ได้ในช่วงแรกเลยไม่รู้ว่าใครมาอ่านข่าววันนี้เป็นโดนัทกับน้องป่านนะครับ
0: ค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ เจอกันในช่วงท้ายแล้วแต่ว่าก็มาช้าดีกว่าไม่มา
1: จริงมาช้าดีกว่าไม่มาแต่จริงๆแล้วคือพบกับโดนัทกับป่านก็คือบ่อยเกินแล้วล่ะ
0: บ่อยแล้วนะจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์ไม่เช้าก็เย็นนะเดี๋ยวเจอกันแน่นอน
1: ใช่นะครับบันทึกสถานการณ์แล้วก็หมุนตามวันนะครับเจอกับพวกเราทั้งเช้าทั้งเย็นนะแต่วันนี้มาทักทายคุณผู้ฟังในข่าวยามเช้าแล้วก็เป็นเรียกว่าเวนแบบเจอกันพอดีเป๊ะ
0: ใช่
1: นะครับขอบคุณมากๆเลยทักทายนี่เขาบอกว่าคุณธนพรบอกว่ากำลังเกี่ยวหญ้าให้วัวตอนเช้านะครับแล้วก็ฟังข่าวยามเช้าไปด้วยฟังจากยะโสธรวันนี้แดดร้อนมากเลยนะครับ
0: ฝนตกไหมอ๋อแดดร้อน
1: แดดร้อนแดดร้อนนะครับนี่คุณโกศลบอกว่าแฟนตัวยงกำลังติดตามรายการที่กาฬสินธุ์นะครับมีคุณเพ็ญทิชาด้วยนะครับคุณสุนทรสวัสดีข่าวยามเช้าครับแล้วก็คุณธนพรบอกว่านี่เชิญชวนมาเที่ยวงานบุญบั้งไฟที่ยะโสธรนะ
0: ค่ะ
1: 26-27นี้
0: ช่วงนี้เนาะบุญบั้งไฟช่วงภาคอีสานเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะเป็นเทศกาลที่คือคึกคักนะคะสำหรับช่วงหน้าฝนเนาะก็จะแห่บั้งไฟกันแล้วเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกสนานนะคะ
1: ค
0: หลายๆพื้นที่ก็จัดกันนะคะ
1: ค
0: หลายๆคนเนี่ยคือต้องบอกว่าพอไลฟ์ขึ้นนะคอมเมนต์ลั่นเร็วมากแสดงว่ารอทักทายกันอยู่นะคะ
1: ใครติดตามพวกเราไม่เต็มอิ่มเดี๋ยวฝากรายการเลยมาถึงสถานการณ์พรุ่งนี้นะครับแล้วก็หมุนตามวันนะเจอกับเราสองคนได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่พี่ณัฐพงศ์บอกว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักอากาศร้อนอากาศดีที่จังหวัดหนองคายติดตามฟังตลอดนะครับทักทายคุณณัฐพงศ์แล้วก็คุณปณิสราด้วยนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีน้องโดนัทด้วยขอบคุณมากครับอ่ะขอบคุณมากๆเลยคอมเมนต์ขึ้นเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในเรื่องของทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ
1: ค
0: ุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะในฐานะที่กำกับดูแลเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าสคบในเหตุการณ์กรณีเหตุสะเทือนใจของน้องน้ำนะคะพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันหลังจากที่รับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักนะคะโดยผลชันสูตรทางนิติเวชเนี่ยยืนยันว่าก็มีส่วนผสมของไซบูทามีนซึ่งจริงๆแล้วเวลาทานยาลดน้ำหนักเนี่ยสารตัวนี้เป็นสารอันตรายนะคะที่ส่วนใหญ่ยาลดน้ำหนักที่มันอันตรายเขาจะใส่สารตัวนี้มาก็ทางด้านคุณสุภมาศเนี่ยสั่งการให้สคบเป็นเจ้าภาพนะคะร่วมกับทางอย.แล้วก็บก.ปคบ.นะคะหรือว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สถานีตำรวจนครบาลดินแดงนะคะให้ตรวจติดตามสินค้าใครเป็นผู้ขายแหล่งที่มาอยู่ที่ไหนให้ดำเนินคดีไปจนถึงการดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจร นะคะซึ่งเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ของทางอย.นะแล้วก็การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ของทางสน.ดินแดงนะคะยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการแต่ว่าทางสคบเองเนี่ยตอนนี้ก็วางแผนนะคะการทำงานให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยคือรับช่วงต่อกันอย่างเป็นระบบโดยแพลตฟอร์ม ETDA นะคะก็เร่งส่งข้อมูลร้านค้าถอนสินค้าผิดกฎหมายออกจากระบบนะคะทั้งอย.ตรวจผลิตภัณฑ์ส่วนผสมฉลากอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าการตรวจสอบแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นอีกนะคะก็ต้องดำเนินคดีกันไปตามกฎหมายแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนประสานงานเยียวยาผู้เสียหายนะคะทำให้คดีเนี่ยมันคืบหน้าไปได้มากที่สุดนะคะ
1: ครับ
0: นอกจากนี้นะคะทางด้านคุณรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบนะคะประสานแพลตฟอร์มขอข้อมูลร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยตรวจสอบตัวตนกับผู้ขายด้วยมีตัวตนจริงไหมเบื้องต้นเนี่ยคือพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่ตรงกับต ัวบุคคลที่อยู่จริงอีกทั้งจุดส่งสินค้าจริงอยู่คนละพื้นที่กับข้อมูลที่ให้ไว้นะคะผู้ขายเนี่ยปิดการติดต่อด้วยก็เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการจัดส่งการชำระเงินอะไรต่างๆมันก็จะโยงไปที่ต้นทางได้นะคะว่าเป็นมายังไงส่วนทางคุณสุภมาศเนี่ยบอกว่าการขายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภคที่ห่างโดยระยะทางผ่านสื่อออนไลน์เข้าขายตลาดแบบตรงนะคะซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องจดทะเบียนกับนายทะเบียนที่สคบแล้วก็วางหลักประกันก่อนเริ่มขายนะคะการขายโดยไม่จดทะเบียนเนี่ยเป็นความผิดนะคะสคบก็จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติขายตรงแล้วก็ตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545ค่ะนอกจากนี้ก็จะใช้พ.ร.บ.ความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยนะคะดูแลเรื่องของการฟ้องเรียกค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายด้วยนะยังไงเนี่ยคือทางด้านคุณสุภมาศนะคะท่านก็มีการเน้นย้ำมาว่าก็อยากจะให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่มันอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนะคะเช็คเลขหน่อยมีในสารระบบออย.ไหมโดยเฉพาะที่อ้างผลว่าเห็นผลเร็วภายใน7วัน15วันเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเราก็อย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลนะคะถ้าเจอเหตุการณ์อะไรที่มันน่าสงสัยหรือโดนเอาเปรียบเนี่ยติดต่อไปได้เลยที่สายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์เช่นเดียวกันหรือว่าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศได้เลยนะคะ
1: อย่าเรียกว่าอยากจะผอมจนลืมดูในเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองนะครับอันนี้ก็ฝากเน้นย้ำนะครับสคบก็อย่างที่บอกนะครับเจอเหตุการณ์อะไรที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เอาเปรียบผู้บริโภ
0: ค
1: แจ้งได้เลยนะครับที่ในส่วนของ1556สายด่วนของอย.แล้วก็สายด่วนของสคบคือ1166นะครับหรือว่าทางเว็บไซต์อย่างที่น้องป่านบอก ocpb.go.th นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของข่าวยามเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรอัปเดตนะครับติดตามได้ในช่วงข่าวภาค 7:00 นวันนี้นะครับพี่ปูบุญมาสีมาศและก็พี่ต้อมทิติมาอิงกลั
0: ม
1: มารอคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะครับสำหรับข่าววันเช้าวันนี้ข่าวย้ำเช้าวันนี้นะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ค่ะและปณิสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าร
1: องประธานาธิบดีสหรัฐออกเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะแคนาดา 3-1 เซตเก็บชัยนัดที่2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่เปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์ภายในเวลา 23:00 น.ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยรวมทั้งธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับขั้นตอนหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วกระทรวงการคลังจะคัดกรองคุณสมบัติผู้ถือบัตรและผู้สมัครรายใหม่ทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมนี
1: ้การส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าควบคู่มาตรการไทยช่วยไทยดูแลค่าครองชีพช่วย SME ให้เข้าถึงตลาดมากขึ้น
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ